0: จไป
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: และชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม
5: ่สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
6: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
4: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

0: สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technology จำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
3: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
4: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
7: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
6: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจ
10: นื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตณปัทลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันโวลชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์วิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนฤตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด เด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
9: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือได้บ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
17: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
18: ครับสวัสดีครับผม
17: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
18: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตร
19: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
20: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
21: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
22: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
21: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
22: เคียงคู่คุณ
23: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081 0-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
0: ให้โสดให้มันให้มัน
2: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
23: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
24: เปิดแล้ว
25: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
24: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
25: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
24: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพารา
25: ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
25: โทร0801945318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกุลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มันโชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 0818-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือน

0: เครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้ามันหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: 0-43-840-122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
3: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเซนที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เนี่ยกินถือก็ว่ากินถือแล้วเนาะแม่กินถึกแล้วก็เว้าสู่ฟังโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาสั่งซื้ออย่าเซินที่ตัวอีแม่จ๋าพ่อจ๋าพี่ป้าน้าอานะขอบบุญขอบคุณหลายๆกินแล้วเฮาก็จะฮู้แก่โตเฮาเองอยู่เด้พี่น้องก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีหยังต่างๆเนี่ยเฮาก็ต้องฮู้อยู่ในตนในโตเฮาแม่นบ่ล่ะเนี่ยสั่งซื้อไปกินโลดค่ะสมุนไพรล้วนๆนะคะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยดอกพี่น้องกินโลดสมุนไพรอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮาน่ะสมัยเก่าเนี่ยเพิ่นก็พากินแต่สมุนไพรนั่นล่ะลูกหลานเป็นไข้ปวดหัวโตฮ้อนบ่สบายก็กินแต่สมุนไพรเด้ล่ะตะก่อนเนี่ยเนี่ยตอนนี้สมุนไพรมันแพงมากนะคะพี่น้องก็หายากมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยสมุนไพรที่อยู่ในเซินทีเนี่ยนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขะเมากดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพ่าเนี่ยสมุนไพรเหล่านี้หายากพี่น้องบ่มีดอกน้ำปลาน้ำดงพี่น้องจ๋าเพิ่นเอาไปไว้ถ้าขายเบิดละแม่อีพ่ออีแม่ซื้อกินโลดเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะผู้ใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเมื่อยๆก็มากินนะพี่น้องขาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดนั่นปวดนี้สารพัดสารเพศสิปวดก็กินค่ะนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเฮานำนะยาบำรุงร่างกายเซินทีค่ะพี่น้องจ๋ามีเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยานำนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอากินได้สุคนนะคะบ่แพงนะพี่น้องขาแพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะคะสำหรับยาเซินที่ค่ะสำหรับหน้าหน้าสารับเหล็กนี่นะคะพี่น้องขากับคำถามที่ว่ากินน้ำมะนาวปั่นสามารถแก้อาการเมาค้างได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงนะแต่ถ้าเฮามีอาการเมาค้างให้ดื่มน้ำกล้วยปั่นกับนมแล้วก็น้ำผึ้งเพราะว่ากล้วยจะทำให้กระเพาะของเฮาสงบลงส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไปในขณะที่นมก็ซอยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเฮาทำให้อาการเมาหายได้แล้วก็ประโยชน์ของน้ำมะนาวนะก็คือช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดวิ่งเวียนศีรษะนะซอยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะเป็นยาบำรุงโลหิตนะในประเทศอินเดียจะมีการใช้น้ำมะนาวแก้ร้อนแก้กระหายนะพี่น้องขาสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์ก็บ่คือกันเด้พี่น้องขาสาวบางปูกะน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะพี่น้องขาเมื่อยล้าอ่อนเพลียวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะพี่น้องปวดมองนั่นเจ็บมองนี่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเมื่อยเพลียเพลียนะสั่งซื้อไปกินค่ะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรเข้ามาค่ะพี่น้องจ๋าเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง043 840 122 043 840 122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 840 122ย้ำ043 840 122
0: เพลงเคราะห์ต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที
2: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: เพลงก็ม่วนม่วนว่าซั่นตัวถูกใจอีพ่อคักถูกใจอีแม่หลายนะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีสาวบางปูก็เลือกสรรมาแต่เพลงม่วนๆนั่นล่ะนะฟังกันม่วนๆม่วนๆมีความสุขสั่นตัวนะสร้างสื่อกันเข้ามาหลายเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมทีเนี่ยอีพ่อกินก็ถูกอีแม่กินก็ว่าถูกปู่ย่าตายายถูกคักพอลุงแม่ป้ากินได้เบ้อสุคนนะยาบำรุงร่างกายนะพี่น้องขาเลือดล่มไหลเวียนบอดีวิ่นหัววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นล่ะนะนั่งกะโอยลุกกะโอยนะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มอยู่ยากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจักว่าเป็นแนวใดเจ็บปวดไปเบิดตนเบิดโตว่าซั่นนั้นก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะเฮาใส่ร่างกายของเฮานะบางคนก็เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลายก็บ่อยากฮอดเขาบ่อยากฮอดน้ำว่าซั่นเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องขาให้มากินเด้อนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมที่นะคะผู้ใดกินก็ว่าถูกผู้ใดกินก็ว่าคือว่าไข่อยู่เนี่ยมันบ่แพงนะพี่น้องขามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอย.เหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะเสริมเติมเพิ่มกินเข้าไปพี่น้องขากินให้ร่างกายของเฮาได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะเสริมที่ค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับหน้าสารบเลขนี้นะสาวบางปูจะเว้าเรื่องใบฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงโดยให้นำใบฝรั่งมาตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำแยกกากใบออกนำมันหอมระเหยที่ได้น่ะจะทำหน้าที่ดับกลิ่นส่วนกากใบที่ได้ให้นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อช่วยดูดกลิ่นได้นะคะแล้วก็กากกาแฟกะซอยดูดกลิ่นได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละสิ่งใดที่อยู่ใกล้โตเฮามันก็มีประโยชน์เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องจ๋านำไปใส่ได้เลยนะสาวบางปูก็นำเว้านำจ๋าสู่ฟังนะกับเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังสมุนไพรนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขาเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้นะประโยชน์หลายพี่น้องราคากับแพงแล้วก็หายากด้วยนะคะเนี่ยเฮานำเอาสมุนไพรทั้งหลายอย่างเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาแล้วละเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะพี่น้องจ๊ะวิ่งเวียนอย่างต่างๆเนี่ยนักกินค่ะยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะคะมีขายตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายมากนะคะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ขอบคุณหลายๆเด้ออีเมลนะคุยโทรศัพท์ห้องกะลงว่าซั่นนะคะก็คุยโทรศัพท์ห้องกะลงนะเราโทรมาบอกแล้วโทรมาเว้าสู่ฟังแม่กินเส้นทีเบิด4แพ็คแล้วเด้อบางปู่ว่าซั่นเนี่ยอีแม่แมะเอออยู่ได้ไปเป็นจะแม่นอีแม่มากคักจะแม่นถูกอีแม่คักว่าซั่นมีแต่คนถามไปไสก็ได้เออหน้าแดงห้วนๆอยู่เพิ่นว่าเนาะเออหน้าแดงอ่องต้องกินข้าวแซ่บนอนหลับมีแต่คนถามตัวว่าอีแม่ไปเฮ็ดหยังมาคือส่งดีแทบเพิ่นว่าตัวนั่นนี่ล่ะเนี่ยอีแม่ก็เลยบอกเพิ่นไปว่ากินเส้นที่นั่นล่ะสาวบางปูแล้วโฆษณาขายในวิทยุนั่นเด้ว่าซั่นเล่าว่าเนี่ยบอกต่อๆกันไปเด้ออีแม่เด้อเฮาสิได้บุญเด้นะเส้นที่นี่เป็นยานะคะขึ้นทะเบียนยามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายอย.นำเป็นยานะเส้นที่นะซึ่งประกอบไปด้วยกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเก้าอย่างมีตะยางละแพงๆนะแล้วก็ประโยชน์หลายๆค่ะเข้าไปหาบ่ได้บ่มีดอกค่ะซูเมอร์เนี่ยนอกจากไปซื้ออยู่ร้านสมุนไพรเนาะอีพ่ออีแม่เนี่ยซื้อกินโลดสั่งไปกินค่ะเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายนะแพ็คนึงกับ10ขวดนะราคาหลักร้อยเองพี่น้องจ๋าบ่ได้แพงนะขวดนึงเฮาก็กินมื้อนึงอ่ะล่ะนะ3เวลาหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดหัววิ่งเวียนศีรษะปวดมองนั่นเจ็บมองนี่ลูกโอ้ยนั่งโอ้ยซื้อไปกินค่ะเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสารบเล็กนี่นะคะสำหรับเรื่องของสมุนไพรนะคะพี่น้องจ๋าเมล็ดผักชีเป็นสมุนไพรที่ทำให้เฮาหูสึกอยากอาหารนะช่วยให้รู้สึกชุ่มคอนะช่วยรักษาอาการไตพิการนะส่วนใบผักชีน่ะมีสารเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็ไนอาซีนวิตามิน C ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารนะแก้อาการเพชรร้อนครับลมบำรุงธาตุแล้วก็รักษาอาการคลื่นไส้นะนี่คือประโยชน์ของเมล็ดผักชีนะคะพี่น้องจ๋ากินได้ทั้งใบทั้งเมล็ดนะคะประโยชน์หลายนะเป็นผักก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยขนาดผักชีก็ยังประโยชน์หลายนะคิดเบิ่งเด้อสมุนไพรที่อยู่ในเส้นทีเนี่ยมีตะยางละแพงๆพี่น้องค่ะกินโลดกินสมุนไพรนะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะอย่าสิมัวแต่จมว่าเจ็บมองหันปวดมองนี้เป็นน้อยยะป้อยเป็นร้ายกันเป็นร้ายมันยากมันลำบากมันสิปวดบ่เศร้าเด้มันยากมันลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องสั่งซื้อเลยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยด้วยนะพี่น้องจ๋ากินยังบ่ถือกะหายมากินเส้นทีผู้ใดกินกะว่าถืออยู่ได้ล่ะเบอร์โทรค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ พลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

พิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: ดูแลกันสันตัวค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีฟังเพลงเพลาะๆนะคะผลงานเพลงของพี่นางสิริพรอ่ำไพพงศ์อยากเห็นหน้าจังเลยนะคะแล้วก็ของอายมนแคนแก่นคูนนะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะพี่น้องจ๋าต้องเพิ่งกันเด้แม่นบ่ล่ะคนเฮาเนาะบางเทื่อกะอยู่ผู้เดียวนะบางเทื่อกะมีครูนะแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเพิ่นบอกว่าหัวหายเด้แต่ว่าถ้าอยู่2คนก็คือเพื่อนตายว่าซั่นมันแม่นพอล่ะพี่น้องซุมื้อนี่เนาะบางเทื่อก็เป็นผ้าละเอียงต่างหากเด้เอ้าก็ว่ากันไปหน้าตามยากตามง่ายเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าฮักกันแล้วก็ฮักกันนะอย่าถิ่มอย่าปากันอย่าสั่งอย่านายกันนะคะพี่น้องนักก็ซอยกันหาบหยาบก็ซอยกันดึงเพิ่นว่าเด้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าเนาะอ้าสาวบางปู่ค่ะนะกับเซิ่นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นรสชาติอร่อยดื่มง่ายชุ่มข้อชื่นใจผู้ได้ผู้ใดก็ซื้อไปกินผู้ได้ผู้ใดก็โทรขับมานะซื้อไปกินซื้อไปขายนะซื้อง่ายใจคล่องค่ะพี่น้องจ๋าราคาหลัก10นะสมุนไพรล้วนๆนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดสอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรในตำนานทั้งนั้นพี่น้องจ๋าสมุนไพรมีแต่ยางและแพงๆแล้วก็ประโยชน์เยอะนะคะนี่ล่ะซื้อกินโลดค่ะจะเป็นบ่แพงสาขวดนึงเนี่ยราคาหลัก10ต้นๆเองนะคะพี่น้องเนี่ยเอามาให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินละเป็นอีหยังกะตามนะเป็นอยู่ในกระตนกระโตนั่นล่ะบางมือก็ติงเคียงบ่ได้ว่าซั่นนักคือจังเอาก้อนหินอันพันตันนี่ตัวมาเต็งทับไว้ว่าซั่นเพิ่นว่านอนก็บ่หลับกินข้าวก็บ่แซ่บโอ้ยติงเคียงแต่ละเทื่อลั่นอยู่พวดพวดอยู่จักว่าแม่นหยังหน้าพี่น้องจ๋าเออมันน่ะเป็นไปตัวเป็นสุยางสุแนวล่ะนะคะบูบบูบวาบวาบวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาล่ายเมื่อยล่ะอ่อนเพลียเป็นได้เบิดนั่นล่ะนะดูแลตัวเองนะคะดูแลร่างกายดูแลคนที่เรารักด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอาฝากไว้น้ำเด้อนะสั่งซื้อไปกินเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะคะพี่น้องจ๋าขายดีทั่วไทยละนะผู้นั้นก็โทรเข้ามาผู้นี้ก็โทรเข้ามานะสั่งซื้อไปกินเองแน่สั่งซื้อไปขายแน่นะคะโทรเข้ามาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตกินมือละเครื่องขวดก็ได้มือละขวดก็ได้นะราคานี่เฮาซื้ออยู่ซื้อกินได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นยาเด้อเอิ้นว่ายาได้เต็มปากนะมีทะเบียนยาถูกต้องมีเครื่องหมายอย.ด้วยนะคะเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตค่ะ0916840475 0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายสันทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซิ่นทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงักงักเป็นบ่สวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซิ่นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซิ่นทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840475

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 45

0: 9
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
0: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เป็นยังพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮ็ดการเกษตรแล้วจังบ่รวยคือต่างประเทศเขาจังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจังซี่โบ้ยเกษตรกรเขานี่รวยกว่าข้าราชการพุ่นเด้ออีพ่อยแม่มีรายได้หลายกว่าข้าราชการนั่นคือชาวไร่ชาวนาของต่างประเทศแต่ว่าบ้านเฮานี่โอ้ยแห้งเฮ็ดแห้งติดหนี้แห้งเฮ็ดแห้งทุกข์จักเป็นจังได๋นะครับบ่ค่อยร่ำค่อยรวยคือเกษตรกรเมืองนอกเขานะครับด้วยปัจจัยต่างๆนานานะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของค่าแรงเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงบ่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับซึ่งล้วนเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรเฮาต้องพากันเปลี่ยนแนวความคิดหาวิธีการใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเจ้าของได้บัดนี้เริ่มต้นจากการเตรียมดินพุ่นล่ะอีพ่ออีแม่เริ่มต้นจากการเตรียมดินว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเฮ็ดจังได๋เฮาสิลดต้นทุนใส่ปุ๋ยจำนวนซ้ำเก่าแต่ว่าคุณภาพดีกว่าเก่าให้ผลผลิตหลายๆต้นพืชใหญ่มากก็เจริญเติบโตดีต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจเชื้อโรคบ่ระบาดเชื้อโรคบ่ลงไห้ลงหน้าลงหัวลงสวนซะเด้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับใส่แล้วเสียให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนร้อนได้ดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋บ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันนะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพลอยแม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกพืชปีใดก็มีแต่ขาดทุนนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่ออีแม่เอ๋ยดินล้วนซุ้ยดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าปลูกพืชยังก็งามนะครับปลูกเขาจังซี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงได้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำเบิ่ง
ว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่ท่านใดสนจิตสนใจสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ทุกปัญหาสิเบิดไปจบครบในกระสอบนี้เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพุ่นผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจทนต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้เนี่ย
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่ดันดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังไดแน่นะครับมันสิดีหรือบ่ดีเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นสิเว้าให้ฟังนะครับคุณพ่อเพิ่นเอามาใส่กับอ้อยนะครับอ้อยคั่นน้ําบ่แม่นอ้อยตัดส่งโรงงานนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อแนะนําตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนําตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสุรินทร์ไส้สาคอนครับ
2: ครับผม
1: อยู่บ้านทุ่งแก่ตําบลทุ่งแก่อําเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครครับ
2: ครับผม
1: เจ้าของสวนบ้านสวนน้องใหม่ครับมาทั้งมาสุกนี่แหละครับ
2: ครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับผมเบาทุ่งทุ่งแก่ครับพอดีมีโอกาสผ่านทางมาเส้นทางนี้ก็เลยเห็นอ้อยงามๆก็เลยสิมีโอกาสมาสอบถามคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋อ้อยคืองามแท้ซั่นดอก
2: คุณพ่อเฮ็ดจังได๋แน่นี่เริ่มต้นก่อนสิปลูกอ้อยนี่พ่อเฮ็ดจังได๋แน
1: ่อ๋อก่อนสิปลูกอ้อยนี่ครับผมก็เตรียมหลุมไว้แล้วผมก็ห้องพื้นด้วยโซลิครับผม
2: โอ้ใส่โซลิ
3: ครับผม
2: หลุมนึงใส่หลายบ่พ่อ
1: ก็ใส่ประมาณสักถ้วยนึงนี่ล่ะครับ
2: ถ้วยไก่ๆเฮานี่เนาะถ้วยแกงเฮานี่เน
1: า
2: ะ
1: แม่นๆครับ
3: ได้ข้าวกินเฮานี่ล่ะเนาะ
1: ครับ
2: ครับผมบาดนี่ผมเลยสังเกตได้บาดพ่ออ้อยฟังนี่ก็ฟังนี่มันคืองามบ่คือกัน
3: ก็จังว่าอยู่ครับอันนี้มันคือยังบ่งามปานใด
1: มันตัวนี้ของผมบ่ได้ใส่ครับ
2: อ๋ออันนั้นใส่เคมีทั่วไป
1: ครับฟังนี่ผมใส่เคมีอันใส่เคมีทั่วไปครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าทางนี้ผมใส่โซเล่ครับ
2: โอ้ใส่โซเล่กับทางนี้ใส่เคมีเป็นหยังคือต้องเฮ็ดจังซี่ก่อ
1: มันก็เพื่อพิสูจน์ครับ
2: โอ้อยากมั่นใจ
1: มั่นใจเพราะว่า
3: เขาคือโฆษณาว่ามันดีแท้ติมันเป็นจังได๋แม่นบ่ครับ
1: นี่ตั้งแต่เบาต้น
3: นั่นบ่ครับ
1: นี่เตียบาวทุ่นเพิ่นว่าโซลีโซลีนะก็เลย
2: ลองเบิ่งกันนะ
1: ลองเบิ่งกันนะว่าซั่นมันคือเพิ่นเว้าบ่ว่าซั่น
3: ครับผมได้ยินทางวิทยุแล้วติ
1: ครับผม
2: ถูกใจบ่บาดพ่อ
1: พอมาใส่แล้วก็มันก็ถูกใจครับเพราะว่ามันก็เห็นแตกตาครับผม
2: แตกตานี่หมายความว่าอีกฝั่งนึงที่บ่ใส่โซลีนี่อายุซ้ำกันแต่ว่าหางบ่งามซ้ำกัน
1: ครับเห็นมาพร้อมกันมันก็แตกต่างกันอยู่จังซี่ล่ะครับ
3: อันนี้อ้อยนี่อายุจักปีครับ
1: อายุยังบ่ถึงปีครับเพิ่นจะได้6เดือนครับผม
3: 6เดือน
1: ครับ
2: อ๋ออ้อยเขาก็ได้อายุ6เดือนแต่ว่าผู้ได้พี่น้องปลายบักสูง6เดือน
1: ครับ
2: แต่ว่านี่บ่แม่นอ้อยที่ตัดส่งโรงงานเด้อพี่น้องเป็นอ้อยที่เขาคั่นเอาน้ําเนาะ
1: แม่นครับบีบน้ําขายครับผม
2: บีบน้ําขายพันธุ์ใดครับนี่ที่ใส่นี
1: ่สุพรรณ50ครับ
2: สุพรรณ50นะครับอายุ6เดือนท่านได้พ่อตัดเด้อพี่น้องเด้ออยากแนะนําพี่น้องเกษตรกรนิดนึงว่าอ้อยคั่นเอาน้ํานี่ตันนึงเด้อพี่น้อง 6,000 นะสมมุติสิบอกให้
3: ราคาต่อตันแม่นบ่คร
2: ับ ต่อตันครับบ่ต้องไปส่งโรงงานคันปลูกอ้อยส่งโรงงานนี่ตันนึงถามมึงก็ได้เท่าใดพ่อทุกมื้อนี
1: ่ตันนึงบ่ถึง 1,000 ครับผม
2: เป็นไดหันมาเฮ็ดคือคุณพ่อใส่โซเลปลูกอ้อยที่มีราคาสูงๆอ้อยคั่นเอาน้ํา
3: ครับ
2: ผู้ใดอยากฮู้ผู้ใดอยากเห็นมาสัมผัสได้อยู่ไสพ่อนี่หมู่นี้แนะนําอีกเทื่อนึง
1: แนะนําทางแม่นบ่ทางจากบ้านสูกไปอันสี่แยกคุณนักขามครับผม
2: โอ้ครับผม
1: ห่างจากบ้านโศกมาประมาณครึ่งกิโลครับ
2: ห่างจากบ้านโศกมาครึ่งกิโลแน่มเห็นปลาอ้อยงามๆเด้อพี่น้องขนาดผมนี่เอกโซเล่กายมาห้วยมันต้องแวะซะแล้วงามโพด
3: สะดุดตาเลย
2: นะครับคุณพ่อใส่แล้วประทับใจยังสินี่ยังสิบอกเกษตรกรบ่ครับ
1: ก็อยากแนะนําเกษตรกรผู้ที่ปลูกอ้อยคือกันแล้วก็ผมนี่นะอยากให้ใส่ตัวนี้เบิ่งเพราะว่าผมใส่มากก็คือเห็นผลคือจังเห็นนี่แหละครับ
2: โอ้ครับผมครับนี่คือคำบอกเล่าจากป่าเกษตรกรที่ใส่โซเล่อีหลี
3: ครับ
2: บ่ได้จ้างมา
3: ครับผม
2: เพราะว่าเฮาเห็นแล้วว่างามอีหลี
3: ครับ
2: เฮาจังมานําความรู้ต่างๆนําประสบการณ์ที่คุณพ่อเฮ็ดมาฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับ
3: ครับ
2: สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเล่ครับกับคุณพ่อ
1: สุรินทร์ครับผม
2: คุณพ่อสุรินทร
3: ์ผมเบาทุ่งน้องแก่ครับ
2: ครับผมเฮา3คนฝากพี่น้องไว้ซํานี้นะครับเดี๋ยวทริปหน้าจังพ่อกับผมเอกโซเล่ใหม่ว่าสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกี่ยวกับการปลูกพืชอีหยังสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนบ่ท่านได้ฮู้ว่าสิเอาปุ๋ยหยังไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนสิใส่สูตรได้ดีสิใส่ยี่ห้อได้ดีเนาะปีนี้คิดยังบ่ท่านได้ออกสิใส่สูตรได้ดีเนาะบ่าวเอกโซเล่สูตรที่ราคาบ่ค่อยแพงแต่ว่าเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงแม่งบ่กวนได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมันสิใส่สูตรใดยี่ห้อใดเนาะบ่าวเอกโซเล่ผมมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพ่อไอแม่ครับผมมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28 76นะครับสูตร28 76เป็นปุ๋ยทุกเม็ดครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นเป็นก้อนปุ๋ยนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับใส่แล้วดีดีนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอหว่านลงไปแล้วนะครับพืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้แบบเกี่ยงตับเลยได้พี่น้องนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเชื่อเพราะปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เชื่อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเฮาก็ใส่มาหลายคักสำหรับปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เบาบอใส่แล้วมันสิดีบอมันสิคักบอราคามันสิประหยัดอีหลีบอต้นพืชเฮาสิแข็งแรงบอแม่งมันสิมากวนคิดกวนใจคือที่ผ่านๆมาบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถือกอกถือใจครับมักคักมักแห้งเพิ่นว่าสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 75ใส่แล้วถือใจขนาดนะครับใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วบอกต่อใส่แล้วดีดีเพิ่นว่าบ่เขียวแล้วบ่เขียวรอแม่งครับเขียวใส่ใสใบต่างๆนะครับต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ใส่แล้วมันสิเป็นยังไงนะครับก็ลองเปิดโลกเปิดใจมันใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยสูตรนี้อีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0
0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุดใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องบอกไปแล้วพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติคักๆเนี่ยอีพ่อไอ้แม่นะครับเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินกลมๆเงยๆบ่เฮ็ดมาแต่น้อยเท่าใหญ่นะครับผู้ลังคนนี่ที่เกิดมากับครอบครัวที่เป็นวิถีชาวนาอีหลีอีหลีเป็นวิถีชาวไห่ชาวนาอีหลีถูกปลูกฝังถูกซึมซับวิธีการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมาแต่เล็กแต่น้อยบอกง่ายๆซ้ำเง่าเลยพี่น้องทิ่มป๋ากันบ่ได้นะครับกับไห่กับนากับหัวกับสวนเจ้าของคันสีบ่เฮ็ดแน่เขาก็ว่าขี้ข้านไทบ้านสิเว้าพื้นนะครับบ่ต่างกันครับกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็ซ้ำเป็นเง่าคือกันนะครับเป็นเง่าติดตามพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ล่ะทิ่มป๋ากันบ่ได้หรอกครับปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเนี่ยถืออกถือใจคักถือใจแห้งสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมันสิบ่ถือใจได้จังได้บ่าวเอกโซเล่เพิ่นว่าวานลงไป 2-3 มื้อเขียวลึ่มเอ้ยท่านอกท่านใจเพิ่นทั้งว่ามันก็จริงอยู่นะครับเพราะว่าเคมีนี่มันออกฤทธิ์ได้เร็วแต่ว่าออกฤทธิ์เร็วก็เบิดไว้นะครับเพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปกับน้ำแน่ตกค้างในดินแน่นะครับวัดไปแต่ละเทือน 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับยิ่งเป็นปุ๋ยยูเรียนี่ที่ว่าวานลงไปอยู่ในดินได้แค่19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรหลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วใบเริ่มเหลืองในบ้านนี่พี่น้องเกษตรกรก็เข้าใจว่าโอ้ยแม่นแล้ววานลงไป 2-3 มื้อแรกฝ้าผ้ากันกินคักหลายเพิ่นนั่นว่าเด้ไปโทษต้นพืชเสยเด้กินหลายกินเร็วมันก็เบิดไว้ตัวหามาตื้มหามาเพิ่มใหม่ตบาดใส่แต่ละปีนใส่บ่ซ้ำเก่าจักเทื่อจากเคยใส่2 3ศอกเพิ่มขึ้นเป็น4 5ศอก6ศอก10ศอกไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมนะครับดินบ่ล้วนซุ้ยดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดแล้วปุ๋ยเคมีนี่ก็มีหลายหลายมีหลายรุ่นหลายสูตรหลายยี่ห้อแต่ละบริษัทนี่ว้ายโฆษณามาเว้ามานี่มีแต่แนวคักๆว่าแต่ของเจ้าของคักซั่นเด้แต่ว่าพ่อพี่น้องเกษตรกรเอามาใส่แล้วก็บ่เป็นคือคำโฆษณาก็บ่อึดบ่อยากนะครับถูกต้มถูกตัวก็บ่อึดบ่อยากคือกันบางพื้นที่เจอปุ๋ยที่เขามัดจำหัวกระสอบมัดจำสอบละ20 30บาทหอดย่ามเขาบอกมาส่งจ่อยนะครับโหยสร้างหัวมันถอเงิน20 30บาทนึงดอกเพิ่นหันว่าเด้ลองขึ้นในมุมกลับกันคันเขาไปตัวไว้จัก10หมู่บ้านนี่มันสิเป็นจังไหนพี่น้องเอ้ยไปมัดจำสู่หมู่บ้านคักก็ซ่องผ่าป่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮาก็ควรสิใส่วิจารณญาณจักน้อยในการใส่ปุ๋ยนะครับเฮ็ดจังไดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห่กับนากับหัวกับสวนเฮาย่ามเฮาซื้อมานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76เป็นนวัตกรรมของปุ๋ยเคมีในยุคใหม่ในยุคนี้เลยนะครับโนฟินเลอร์หุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้คำว่าโนฟิลเลอร์คืออย่างว่าติบ่มีแนวเจือปนพี่น้องบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพนมาปั่นก่อนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายมาปนอยู่ในมิดปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยทุกมิดเฮ็ดงานทุกมิดออกฤทธิ์ได้ดีขนาดนะครับหว่านลงไปนี่ได้ว่าอยู่ในดินได้โดน จากปุ๋ยเคมีทั่วไปในท้องตลาดเคยอยู่ได้19หมื่นหรือว่าบ่เกิน3อาทิตย์อันนี้อยู่ได้เป็น 2-3 เดือนพี่น้องเอ้ยบ้านที่นึงนี่กุ้มไป 2-3 เดือนนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นพืชก็มีอาหารการกินตลอดเวลาหิวย่ําใดก็ได้กินอยากกินย่ําใดก็ได้กินนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดเด้ออีพ่อแม่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่า

1กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับสําหรับหน้าข้าวสําหรับไม้ยืนต้นนะครับสําหรับไม้ยืนต้นหรือว่าต้นพืชต้นใหญ่ๆอายุยาวๆนะครับอายุยืนๆอายุโดนๆบ่ว่าสิเป็นสวนหมักม่วงหมักทุเรียนนะครับหรือว่าสิเป็นสวนยางพารานะครับเฮาก็สิใส่อัตราส่วนปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นี่1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับเฮาก็สิปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนได้หลายนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านสวนยางหรือว่าสวนทุเรียนสวนมะม่วงไม่ยืนต้นเฮาได้ประมาณ6 7ไร่พุ่นได้อีพ่อยแม่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับอยากเปิดอกเปิดใจใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดนี้ครับชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและ

0: มในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้เอ้าจวดจวดจวดครับพี่น้องจวดเฮิบเฮิบเฮิบเฮิบ
5: จุกรูจุกรู
6: ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เอ้าดังยี่ตัวนี้ไหมพี่น้องเอ้ยณช่วงเวลาดีๆต่อจากนี้ไปผู้ข่าขอเชิญชวนพี่น้องแฟนเพลงมิตรบ่อแคนแฟนบ่อลำมามวลซื่นโฮเซลน้ำกันมาฟังเพลงพอๆมาฟังลำมวนๆมาฟังข่าวสารสาระดีๆกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับผู้ชายโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีตลอดปีตลอดซ่าผู้ชายหน้าตาบ้านๆซื่อไทยๆแต่หัวใจหล่อมมากสุภาพบุรุษสเต็ปเทพไอ้หนุ่มไฟพเนียงดีเจพอเพียงมุ่งทำดีบ่าวซาเมืองกาฬสินธุ์ได้ยินเสียงไปฮอดใสม่วนซื่นโฮแซวไปฮอดหันสัญลักษณ์ของความม่วนความซื่นแบบบ่มีลิมิตบ่มีขีดจำกัดสนใจอยากสิลงโฆษณาเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไก่เป้าโทรหาเบอร์ 089-077-3277 ย้ำอีกเทื่อ089-077-3277เสริญยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุ๊กครูจุ๊กครูเฮ้บเฮ้บ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: พอปลูกพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงกอตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ตา
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไหลได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้าบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข้าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข้า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
3: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089540449
5: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้ง
0: คุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: หนุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่หนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชก็มีแมลงศัตรูพืชก็มาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปกับปุ๋ยนู่โปผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยังแท้ครับพี่น้องอีหยังหน้าหลายได้เข้าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข้าหลายก็ย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณขอมา

0: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจากเครือพันธุ
1: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: มาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งบุงทับดีมาพบพ่อครับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมวันจันทร์จนฮอดวันเสาร์ครับ11นาฬิกาถึง13นาฬิกาทั้งสถานีวิทยุและชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก้เพื่อผู้ใช้จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอใกล้เคียงที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งพุทธบดีจากขอใกล้ใต้ตารางเราดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลือมมอวอกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกับช่วงของรายการ2ชั่วโมงโดยประมาณกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมิมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้าโมดินจับใจใจสองแบบสุดสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทุกขุนชนกับขอให้มีสุขภาพพระมัยที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับมาแล้วครับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับผมมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงหยังก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับเพลงน้องจ๋ายังไม่ทันได้เปิดให้เดี๋ยวมื้อนี้สิเปิดให้ฟังเด้อน้องจ๋าเด้อทุกผลงานเพลงก็ฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่ขู่สู่คนครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่หม่องไหนก็แล้วแต่คุณแม่จากบ้านพระธาตุบ้านธาตุจอมศรีนะครับเนาะและกับพี่น้องทั้งบ้านนางงามคุณแม่บัวไข่คุณแม่สวยรอบสองสายป้าแดงอยู่จังไหนกินจังไหนสบายดีบ่เนาะทั้งพุ่นเนาะนายสั่งยังนายสั่งสมเป็นจังได้สบายดีบ่เนาะเนาะนะครับและกับผู้เบาหนองแค้นแดดดอนจานอยู่จังไหนกินจังไหนและกับผู้เบาหินแตกครับพี่น้องครับ0652561558นะครับได้0652561558ครับเบอร์โทรศัพท์รับกันเลยนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: เมียขอฟังเพลงนะลูก
0: ครับผมครับ
1: อันดอกแก้วเดี๋ยวดอกแก้วก็มาบ้าน
0: จ้า
1: เดี๋ยวกำลังเดินทางจ้า
0: ครับผม
1: ไอ้เนี่ยขอฟังเพลงขาระวังเตี้ยลงเตี้ยลงให้เด
0: ้อโอเคครับโอเคครับ
1: เบี้ยสั่นไผไกลลูกอันของอันพ่อยายไม่ทนไกลของไผก็ได้เองจ้ากะร่างเดินทางมาเดี๋ยวก็สิมาขอเพลงบุญพอดีละบาท
0: ครับผม
1: อันของมันแค่ไม่ลูกร้องอันเพลงอันลูกอันเปิดหน้าไหมแม่ของร้องให้เมียฟังให้เด้อเพลงแม่
0: แคนกับรับปากเพลงน่ะปากเสียงล้ำถามเสียงใจบ
1: ่จ้านี่ล่ะเพลงหยังก็เอาโลดร้องให้เมียฟังนี
0: ่ครับผม
1: จ้าหม่อมเมียเสียงในเด้อ
0: ครับ
1: ลูกซักในเด้อแม่น้องอันนั้นเด
0: ้อครับ
1: เออแม่ท้องลอยแม่ปากเสริมปากเรียนแม่มามาแม่น้องแม่บัวแม่จอนแม่น้อยเด้อ
0: ครับผม
1: จ้าแม่น้อมกำลังสีนี่ละ
0: โอเค
1: ให้เมียบุญยั่งเนี่ยเด้อสาวหน่อยท่อจิบแปดเนี่ยเด้อแอปเปิลคนสวยเนี่ยเด้อหมูเนี่ยเด้อมือเนี่ยเด้อโลกโกรธหน่อยพร้อมพอนุ่นศึกษาเนี่ยเด้อนมเสระพุ่มนวงนองหน้ากะสวงอ่อนคนสวยเนี่ยเด้อคุณละอีเมียจะไปคว้าวันอันลูกเบิร์ดน้ำกันลูกก็รองอันลูกพ่อนี่เสียงร้อนไม่ลูกเมื่อเมียไปผมไม่ไปขอเบอร์นั่งรอ
0: ครับผม
1: อากาให้เช้าข้ามผงบุ้งนี่เด้อ
0: ครับผมครับ
1: ลูกมึงแปดเบอร์ข้ามผงบุ้งกันเลยให้สามนั่งนี่นะสามนั่งสองนั่งสามนั่งเมื่อสองสามนั่งนี่แหละ 3วันเต็มๆเด้อเพิ่นเด้อ
2: โอเคครับโอเคครับ
1: ตักเล่นหน่อยฮอดตะวันดูดอกแก้วมอตะนี่ละมีขอแน่เด้อป้าลูกสาวบ้านบ่ได้เด้อจ้าก็ให้นุ่มน้องแดงสาวเทียแดงทางพุ่นเด้อทางกลุ่มจะมันตกพุ่นละมอบบัดถึงสายดาวดวงเนาะมาบัดพิธานี่ละบัดดีจ้า
2: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
3: ครับประเดี๋ยวครับป้าพ่อเพี้ยนพ่อหลวงร
2: อขอบคุณครับท่านประธานครับผมครับ
3: ขอฟังกันว่าร่ำในนะครับ
2: ครับผม
3: เขาพาสรงกินการนะครับเออ
2: พาสรงกินการได้ครับผมได้ครับ
3: ครับว่าเป็นก๊อปปี้ไปน้ำแม่น้อยสายบางหันแล้วเนาะ
2: โอเคครับโอเค
3: ไอเบิร์ดเล่าโรงใสกับโรงน้ำเล่าเขาปลาอ้อยปลาไรกับเขาน้ำเล่า
2: ผมครับ
3: อันร่องน้ำตาลบ้านแม่เสือแม่ด้านนะครับเออแม่นางก้อยที่ผ่านแม่นางโมแปดเสียไรยุคโขนะครับป้าตั้งเสียเราพูดมานั่นนะเดี๋ยวนั่นก็ก๊อปปี้ไปน้ำแม่น้อยนะครับเออ
2: คร
3: ับ
2: ได้ครับ
3: ครับน้าไม่รอรอ
2: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
1: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าชื่อเต้นจังหวัดจันทน
2: ์ได้ครับได้ครับ
1: อีเพ่งนางอีเพ่งนางยังหรออีเพ่งนางเหรอกำลังคือหน้าที่ยังไม่คือหัวใจจ้าผมเพ่งเด้อจ้าบอกมาหาแม่หน่อยที่ฐานเด้อมอบแม่เพียงน้ำในเด้อจ้าจ้ามอบให้เนื้อจักษาน้ำในเด้อน้ำตาลหวานยกโอหน่อยเด้อกำบุงมูแปดน้ำเด้อจ้ากำบุงมูแปดเรื่องงานสวกเพิ่นน้ำในเด้อ
2: โอเคจ้า
1: หมดทุกแจงทุกสายเด้อ
2: โอเคครับโอเคครับ
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับผมขอพูดหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ผม
4: มีน้องไอ้มาแค่นะครับมัน
2: ได้ครับได้ครับ
4: ของสาติดนะครับเด้อ
2: ครับผม
4: ไอ้แม่เสริมน้ำแน่ครับ
2: ครับ
4: ไอ้นุ่มเสียพุ่มนะครับเด้อ
2: ครับผมครับผม
4: ไอ้น้องแว่นนะครับ
2: ครับ
4: ไอ้น้องแม่มะนาวนะครับเด้อ
2: ครับผม
4: สามารถท่าเบียร์กับแอนนานั่งซ่อเจ็บหานะครับไอ้แม่สู้พ่นเถานะครับเด้อแล้วก็ให้อันตะแก้วสีว่าไรล่ะครับน้ำมันรอๆนะครับเนาะ
2: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ

0: าล่ะครับพี่น้องครับสำหรับ2ผลงานเพลงนะครับเด้อนะครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้คู่สู้คนกันแล้วกันนะครับได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต้ามังกรราคายุติธรรมนะครับเด้อมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับร่วมมือกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรราคายุติธรรมนะครับพี่น้องครับมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องผู้ไปใช้บริการผู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับรับคูปอง1ใบนะครับเขียนชื่อที่อยู่พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกล่องรับคูปองนะครับจับสลากขึ้นมาปั๊บแล้วจับคูปองขึ้นมาปั๊บพี่น้องสิได้รางวัลอีหยังเพิ่นก็สิมอบให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องบ่อยู่เพิ่นก็สิโทรตามพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อนะครับไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรบ่ว่าสิเป็น M ทาข้องศูนย์ตราเต้ามังกรบ่ว่าสิเป็น B ครอบตราเต้ามังกรบ่ว่าสิเป็นฟูจิซานตราเต้ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอดใจดีนะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับเพิ่นได้เลยนะครับเด้อนะครับสำหรับพี่น้องผู้ไปใช้บริการเป็นประจำกับฮู้จักกันดีแล้วครับพี่น้องครับสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงครับ0895404449ครับพี่น้องครับ0895404449หลักกะ0892778060 0892778060ครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมมือกับนะครับผมผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรราคายุติธรรมนะครับเด
1: ้อภูเขาหน้าปีหน้าฝั่งตั้งหนีมาพ้นปัญหาเรื่องหยาดปวดใจบีครับโตต่อยชาวหน้ากำราบหยาฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับขาหยาในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาขาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์ให้ไทดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีให้ไทหยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหยาบ่ว่าสิเป็นหยาเข่านกหยาพุ่มพวงหยากระดูกไก่หยาก้องแขนหยาขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือตั้งกาหนวดประดุกไข้เกียดเก็บครบก้องเดียวบีครบ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต้ามังกร
2: หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไป
0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับร้านนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรราคาอยู่ที่ทําครับเอานะครับไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกรั่นประกายการเกษตรอยู่ที่นะครับใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางโศกมาวัดป่าวันน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตบุญเกิ้งนับย่วมเพื่อย่างตลาดก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีเด้อครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานมีวางขายวางจำหน่ายอย่าลืมนะพี่น้องถ้าสัญญาณเงียบหายไปพี่น้องก็อย่าลืมโทรมาบอกผมหน่อยเด้อถ้าสัญญาณเงียบหายไปนะครับอาจ
3: เพ่งอย่างกับเพ่งโอ้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสี

แห่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318

ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบยังรอสัญญาณใจเจ้ายังรอสัญญาณใจเจ้าผู้สาวคนที่ไอหักกึดหอดหักหนาวใจจ้อยๆคอยเจ้าอยู่สู่ยามฝากเสียงลำถามหัวใจว่าเจ้าคง

0: นั่นล่ะครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านผลงานเพลงเพราะๆจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน

0: Chip, hip, hip, hip, hip. Hip, hip, hip, hip, hip, hip.
1: พาสลงติงกันจากท่านประธานโน้นศึกษานะครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนอาการสู่ขู่สู่คนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงฟังหลองฟังล้ำรับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงอยากฟังเพลงอย่างก็คือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันนะครับฝากไปหาน้ำตาลหวานฝากไปหาคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้องนุชพร้อมกับแม่นางซอย15แม่สูพ้นเถาหรือว่าที่เป็นคุณยายสวยทั้งบ้านพ้นเถาพร้อมกับทีมงานพ่อเคนนะหัวหน้าผู้นำทีมงานครับเพชรโพนคำคอมโบนะครับตั้งใจว่าสิไปนะครับถ่ายคลิปสัมภาษณ์คุณพ่อเคนกับว่าท่านได้มีเวลาเหมาะเจาะจักเถื่อครับพี่น้องครับหันว่าสิไปเมื่อไหร่วะก็มีแต่งานเข้ามาบัดนี้ครับงานส่งสินค้าสิไปพุ่นก็ต้องใส่เวลาด่นๆอยู่ครับพี่น้องครับไปหาคุณพ่อเคนนี่ก็ต้องไปถามจาว่าเป็นจังไหนจังคือยังได้เล่นดนตรีเก่งแท้เฮาก็สิไปถามทีละครับเพื่อมาลงคลิปให้คนได้เบิ่งกันนะครับเนาะเพื่อได้ยอดวิวหลายๆนะครับเพื่อ Facebook เพิ่นที่โอนเงินมาให้ใส่นะ ไปตามสเต็ปตัวเฮาก็นะครับหาเงินสิไปหาอยู่ทั้งเดียวกับบ่ได้ซื้อมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะสิไปหาแต่ทางไหนไปทางต้องมีหลายทางเดี๋ยวก็ส่งสินค้าขายสินค้าไปนําแน่นะครับผมก็นั่นแหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจซุมือนี่พี่น้องก็ต้องสู้และอดทนนะพี่น้องเด้อสู้และอดทนให้มากๆนะครับผมให้กำลังใจให้กับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับเอาซอยกันหาซอยกันสร้างซอยกันใส่นะครับมีความสุขกับการดำเนินชีวิตในแต่ละมือแต่ละเว้นนะพี่น้องเด้ออย่าเครียดอย่านั่นหันสิเครียดมาเนี่ยก็เปิดรายการลูกทุ่งวงทับดีฟังนะครับก็คือเห็นหน้าดีเจเพราะเพียงตัวนี้มันจังก็จะบ่เครียดดอกเพราะว่ามันบางเนี่ยมันก็บ่ค่อยหายอยากเถื่อมันก็ผ้ามวนพัดซื่นอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเด้อให้มวนให้ซื่นห้ามเอาความทุกข์ความยากมาเว้าให้ก่อนกันฟังเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ผู้อื่นโศกเศร้าเสียใจนําบ่ต้องเอาความทุกข์ความยากมาเว้าเอาแต่ความมวนความซื่นความสิล่ําสิรวยความสิมีไปหน้าแม่นบ่พี่น้องแม่นบ
2: ่ฮัลโหลจ้า
1: ครับผม
2: มักแม่ห้างนะจ้าม
1: ักแม่ห้างทั้งใดอีกบัดนี้มาพูดมาพูดแม่ห้างอยู่พัดใด
2: นี่ทั้งพุ่นละ
1: ทั้งใด
2: ทั้งบ้าน
1: สร้างฝากสีบ
2: ่ละบ้านโคกสมุนจ้าจ้ามอบให้พ่อนุ่นศึกษาเนี่ยจ้า
1: ครับผม
2: ว่าวน้องแดงน้ำเนี่ยจ้า
1: โอเค
2: ไอ้แม่น้อยแม่เที่ยงน้ำเนี่ยจ้า
1: ครับผม
2: สาวเสียไล่โคกสมุนน้ำเนี่ยจ้า
1: โอเคโอเค
2: ตานหวานน้ำเนี่ยจ้า
1: ครับผม
2: กวาวมองหน้าเนี่ยจ้า
1: ครับผมครับ
2: เอาชัยภูมิน้ำเนี่ยจ้า
1: โอเคครับโอเค
2: จ้าน้ำตาลหวานอยู่แจ๊กเชียกันเด้อ
1: ครับ
2: ไอ้คุณแม่มาม่าน้ำเนี่ยจ้า
1: ครับผมครับผม
2: บรรยากาศรอหนาไม่นะจ้า
1: ครับผมครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งเท่าดีก็ดีเจพอเพียงมุ่งเท่าดีฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมอ้าวยังไม่ทันได้รับติฮัลโหลครับผม
3: ฮัลโหลสวัสดีจ้า
1: ครับผมครับ
3: พี่แม่เงียบหายยากครับพี่แม่
1: แม่ยากไปทั้งใดอีกจะยากหลายแม่มาไหนย่าไปยากหลายเถอะ
3: ไปกักไปร้อยเอ็ดเมื่อวาน
1: ไปร้อยเอ็ดไปอันไหนล่ะแม่ครับไปเที่ยวบ่
3: กักบาทไปกักบาทที่หลอกเอาบุญ
1: อ๋อครับผม
3: แม่บอกไปเลยอยู่บ้าน
1: ครับ
3: แม่ขอเพลงในเรื่องมักสาวเสริมเด้อ
1: มักสาวเสริมสวยบ่ครับผม
3: จ้าจ้า
1: โอเค
3: เพิ่นฝากมาดอกเพิ่นเล็กแม่หรือขอให้เพิ่นนำ
1: จ้าจ้าจ
3: ้าข้าเพิ่นว่าเพิ่นอยากอายลูก
1: แต่ไม่อยากอายเพราะเห็นหนักกันก็ที่อยากอาย
3: เพิ่นอยากอายเพิ่นอยากอายลูกเพิ่นมาลูกอยู่สั้นสูงสั้นเก่าโดนให้ที่สุดตัวนี้นะขึ้นไม่ได
1: ้จ้าจ้าเพิ่นว่าหนีมดแม่หนีมดมดมันตอมมดมันตอมพูดก็เลยหนีมดมา
3: เพิ่นฟังอยู่เพิ่นหัวอยู่อยู่ชั้นที่เก่าเพิ่นว่าเพิ่นมาอยู่สูงค่ะแต่เพิ่น ันก็อยู่สูงกว่าเพิ่นหยั่นให้ว่าซ
4: ั่นจ้ะหมดทั้งให้เพิ่นอยู่ใต้ตารางเล่าเนาะแม่นน่ะ
3: จ้ะ
4: จ้ะครับผม
3: มอบไปอันแม่น้อยศรีสารได้เด้อแม่เตือนได้เด้อเสียได้โน่นศีรษะน้ำแม่ได้วัตตาน้ำแม
4: ่ครับ
3: ขาวสีทองน้ำแม่แม่มาหมาเออแม่เรียนบันดาลน้ำแม่
4: ครับผม
3: หน่อยแม่สารบันดาลปุณณาจา
4: ครับ
3: ไอ้เปิ่นเขาเราบ่เปิ่น
4: ยังยังครับยังตอนนี้กำลังห่อหมกอยู่แม่บ่ทันได้บ่ว่าห่อหมกสิไปขายตลาดอยู่บ
3: ่มันลืมแม่ล่ะเปิดเลยบ่ลืมแม่แม่หมอ
4: บ่ลืมบ่ลืมดอกครับแม่เพิ่นบ่ลืมดอก
3: หมอบเพ่งไห้เ
4: ด้ออยู่กับโอกาสนั่นล่ะ
3: เพ่งก็บ่ยังเฒ่าเนาะเพ่งได้บ่ได้สวย
4: จ้า
3: แม่สำราญน้องนวดนั่นได้เลย
4: ครับผม
3: ปานนั้นแม่จ้า
4: อันนั้นก็สิยากย้อนห้อยพ่วงบ่ไหลน่ะก็ได
3: ้ที่แม่นหูจักแม่ก็ว่าแม่จะมอยก็เฮ็ดดอกใหม่อยู่กัน
4: ครับผม
3: จ้าๆเอาตามีลูก
4: โอเคครับขอบคุณครับผมเช่นเดียวกันครับแม่ครับ
3: จ้าบุญรักษาด้วยลูก
4: สว
3: ั
4: สดีครับขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับผมขอบคุณหลายๆครับผมฮัลโหลครับผม
5: ครับผมบัดดีครับท่านอาจารย์ดีเจพ่อเพียงค้นรูปแล้วๆครับ
4: กำลังใจมันปื้นเพราะจากห้องขึ้นฟ้าผู้ใดเว้าชื่อหันได้ยินเสียงมันเป็นจังได๋มันมีพลังใจหลายเลยอุบาม่วงหน้าผู้หลุบรอๆเดี๋ยว
5: ครับผมขอบคุณหลายที่หนุ่มม่วงหน้าว่าไปหนุ่มพ่อเพียงมีกำลังใจทำงานครับ
4: ครับผม
5: เมื่อนี่เป็นเสียงไม่ๆไปหน้าได้หนุ่มพ่อเพียงอย่างนี
4: ้เมื่อกับม่วยๆๆอยากจะเฝ้าไปนังจะเฝ้าไปนังจะเฝ้าท่านใจ
5: ท่านอันขอถามเนี่ยหนุ่มพ่อเพียงส่งเบอร์อันให้แสงอ่อนนะวะ
4: ว้าเมื่อวานโทรไปบ่คือบ่ได้เราบ่หลับมื้อนี้สิโทรไปไหมมื้อนี
5: ้แต่ว่านั่งไปลังมาคิดไปคิดมาตื่นตันน้อยใจเลยหนุ่มพ่อเพียง
4: เนี่ยของมื้อนี้
5: มันยังบ่โดนรถกินหนุ่มพ่อเพียงโดนไปโพดกินเปียกเอเด้เลยบ่มาน่ะมีว่าใจไปคนเ
4: ดียวครับเดี๋ยวๆๆมื้อนี้สิเกียร์ให้สิเกียร์ให้สิเกียร์ให้ยะดินั่นได
5: ้
4: หันใจไว้หันใจไว้อย่าเฝ้าไปนั่ง
5: อันกินข้าวก็ค่าอยู่หัวข้อในคนรออยู
4: ่ก็ฝนมาพูดแต่ก็คือรุนแรงเป็นหายแต่ว่า
5: ก็จะมาหักเจ้าแท้ใจอ่อนเจ้าก็คือพวกเก็บใจอ้ายนะ
4: บ่บ่เพิ่นก็ดีเล่นตัวจังน้อยนั่นล่ะธรรมดาเอ้าเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวเพิ่นสิโทรไปหาได้มั้ยโอ้ยโทรไปบ่ได้เพราะว่าเบิกมันลบแล้วลบนี่เดี๋ยวดิเบอร์นี่ละเบอร์นี่ละเดี๋ยวสิจัดไปนะเดี๋ยวจัดไป
5: อันครับผมอันว่าสังกัดขอเพียงนี่นะครับ
4: ขอเพียงขอเพียงฝากไปหาเพิ่น
5: แกคนที่หนูมั่งน่ารักครับ
4: แหงใส่บ่มเข้าไปอีกบัดน
5: ี้แต่ว่าสําหรับคนคนที่หนูมองหน้าฮักนี่สิไปได้ดีหนูมองหน้าสิดีใจด้วยนะครับ
4: ผมครับต้องไป
5: เฮ็ดจังได๋หนูมองหน้านี่จ้ะเสียสาระบัดเนี่ยวัดโกรธนะ
4: เสียให้แม่เสริมมาปลอบใจเอาให้แม่เสริม
5: พ่อเพียง
4: ฮะ
5: กอดน้องไข่ใหม่วัดแล้วกอดน้องไข่ใหม่วัดแล้วขออนุญาตมอบให้น้องชายแอปเปิ้ลคนสวย
4: โอเคครับโอเคครับผม
5: อนุญาตให้เสียไก่เสียหมูคนหนังคางคนคนรูปแล้วๆน้ำอีก
4: นะครับ
5: ครับผมขอพิเศษพิเศษให้เชียวยู่นุ่มมองหน้าก้อนรูปแล้วๆน้ำอีกให้ได้ครับแล้วก็ให้แดงสองร่องข้ามนักร่องดังก้อนรูปแล้วๆน้ำอีกให้ได้ครับก็ให้ก้อนข้างข้างก้อนก้อนช่วยช่วยน้ำอีกให้ได้ครับ
4: ได้ครับ
5: ครับผมเราก็ให้จะเล่นน้อยเสียงคล้องก้อนรูปแล้วๆน้ำอีกให้ได้
4: คร
5: ับ
4: ผม
5: แล้วก็ให้ก้อนข้างข้างเป็นมอตะวันข้อสามสิบสั้นคนสวยๆน้ำเอียงนี่นะครับ
4: ครับผมครับผม
5: ปีใหม่เจอกันได้น้องแอปเปิ้ลเพราะว่าเกย์ออกผลิตตั้งน้องอาหารน้องไผ่แม่นมบ่เพียง
4: จ้าจ้าเดี๋ยวสิไปจอบเบิ้งอยู่ดอกสิไปจอบเบิ้งน้ำอยู่ดอก
5: เดี๋ยวฮอดมือมานี่ผมสิท่านนั่นพ่อเพียงอีกต่างหากนะครับ
4: ครับผม
5: เพราะว่าตะกอดเพิ่นเคยเฮ็ดร้านข้าวเกย์มาก่อนมาที่น
4: ี่เ
5: พิ่นสิได้จิตตั้งเปิดห้องอาหารแม่ครับ
4: ครับผมครับ
5: ผ่านหลวงพ่อเพียงมีจังไหนจะว่าคุยกับคนมีของฝากของขายจังสิแม่ครับ
4: คร
5: ับ
4: ผมครับผมครับ
5: ก็ขอพิเศษพิเศษแสงน้อยเอาแสงนี่อ่อนน้อยคนที่ช่วยนี่นะครับแต่ว่าอยู่ในจักใจรำจักใจดีได้บ่จักได้อยู่นี่จังไหนบ
4: ่ได้ได
5: ้บ่จักว่าไอ้ดูมองหน้าอันใจก็บ่ฮอดท้องเลย
4: เด้โอ้ขอยีหาอย่าดู
5: แม่ดูมองหน้าซุนนี่กลับหลังกันบ่ตายหน้าหมดแล้วคืน
4: เด้อเดี๋ยวๆสิหาหั่งหมดแดงไปให้ดมจะเฝ้าไปนัง
5: นะครับสิสิสู้ไว้สิหันใจไว้หลวงพ่อเพียง
4: ครับผม
5: ตัวตายหน้าความหน้าไม่ติดเจนหลวงพ่อเพียงก็รบล้อๆน
4: ะครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับผม
6: ฮัลโหลสวัสดีจ้า
4: ครับผม
6: จากพี่พอเพียงค่ะ
4: ครับผมครับ
6: จะจากขอฟังเพลงน้ำเนี่ยจ้า
4: ได้ครับผม
6: อยากจะฟังไอ้พอเพียงเฝ้าสวนหน่อยนะจ้าไม่ได้ฟังตั้งเป็นปีแล้วนะมั้ง
4: จ้าจ้า
6: จ้าอาจารย์เพลงนี้หมอกโรงพยาบาลศรีฐานแม่หน่อยเต็มๆแน่เด้อจ้า
4: โอเคครับโอเค
6: อันน้องชายโทรมาว่าได้ป๋าหลายทั้งแม่คำไพดำหมดรุ่นจังไปเนาะอ้ายเนาะ
4: ครับผม
6: ตอนนี้จะกำลังจะเดินทางไปเอาขอต้มบ้านแม่หน่อยจ้า
4: ครับผมครับ
6: แม่หน่อยว่าอันเพื่อนเพื่อนห่อขอต้มคนขอต้มใส่ขอต้มแหลกขาดมาเลยหลางมาดูโอ้ยน้องหลานแห่งเสียหยามันมาท่านเดี่ยวอยู่
4: ครับผม
6: ไอ้จ้า
4: ครับครับ
6: เพลงไอ้นะจ้าที่น้องหลานขอกับมอบให้ทุนนะคะทั้งซอย18เต็มๆแน่เนาะ
4: โอเคครับ
6: จ๋าให้ทางคุณแม่มาๆน้ำแน่เด้อ
4: ครับผม
6: จ๋าให้บัวล่าให้แดงเพื่อนรักน้ำแน่จ้า
4: โอเคครับ
6: ให้ดอกอัญชันเพื่อนหักน้ำแน่เน
4: า
6: ะ
4: โอเคครับผม
6: จ้านัดจ๋ากะลงหน้าไม่ล้อล้อสวยๆพังกับคนขอเด้อจ้า
4: ครับผมครับ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดี
4: คร
6: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณเลยล่ะฮัลโหลครับผม
7: โอ้ยคือนั่นรับสาวคนสวยเถอะเน
4: า
7: ะจ้ะ
4: โอ้ยเพิ่นเข้ามาลังบึ้มบึ้มอยู่ตะกี้กับบ่เขาบัดนี
7: ้บ่เป็นหยังดอกจ้ะบ่เสียใจดอกค่ะขอหาคนรอนะจ้ะเนาะ
4: ครับผม
7: คิดฮอดกอดบ่ได้แม่จ้า
4: ได้ครับได้ครับ
7: ไปหาพี่เสริมสวยเด้อจ้า
4: ครับผม
7: น้องนุชพี่ร้านเด้อจ้า
4: โอเคคร
7: ับไปหาพี่นางซอย15เด้อจ้า
4: ครับผม
7: คุณพี่มามาเด้อจ้า
4: ครับ
7: สายบางหันเสียงหวานๆนี่เด้อจ้า
4: จ้าจ้า
7: บ่าวมองหน้าเป็นหยังเนาะคือเสียงอันคือจังสิไห้เนาะจ้ะเน
4: า
7: ะ
4: หัวใจล่าลอยหัวใจล่าลอยหัวใจล่าลอย
7: เสียงเจ็ดๆดอกคือจังเสียงอันลอยๆลงนะ
4: จ้าจ้าจ้าจ้า
7: ค่ะบ่เป็นหยังดอกจ้า
4: เออให้กำลังใจเพื่อนเนี่ยให้กำลังใจเพื่อนเนี่ย
7: ให้กำลังใจอยู่
4: ครับผม
7: สาวคนเคยบ่ใจดำเด้อนะคะเน
4: า
7: ะน้องนี่อ่อนบ่เป็นหยังดอกจ้า
4: ครับ
7: ค่ะไปหาพี่นุ่นเด้อจ้า
4: โอเคครับผม
7: ค่ะไปหาพี่นั่งโมเปียเด้อจ้า
4: ครับผมครับ
7: บอกอันชันเด้อจ้า
4: ครับ
7: เสือได้คนสวยนะคะ
4: โอเค
7: ยกคนหน่อยนะคะโอ้ยนายยูนิกับบงหมดจากเถื่อนเนาะจ้าเนาะทุกเส้นทุกสายที่เข้ามานะคะ
4: คร
7: ับ
4: ผม
7: สองเพลงได้บ่เนาะคุณหน้าเปิดเพลงก็ได้เด้อจ้าหัวไผ่เนาะบ่ติดไปไว้เด้อจ้า
4: คร
7: ับ
4: ผมครับ
7: เพลงก็คือเพลงเนาะจ้าเนาะค่ะรอๆหน้าใหม่นะคะ
4: ครับผม
7: สวยๆหาเองนะคะสวัสดีค่ะสวั
4: สด
7: ี
4: ค่ะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ
8: ไหวแล้วล่ะนั่งเอ้ยโอ้ยสู่เจ้าได้แล้วเจ้า

รงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจฝากไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องแฟนเพียงแฟนรายการสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อ12:41 น.แล้วครับพี่น้องครับ

ไปขอบคุณครับร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอร้านไงใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองค้ำและกับเพื่อไกลเคียงเด้อครับเด้อเปิดบริการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานหมอก่อเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการว่างขายว่างจำหน่ายต้อนรับพี่น้องอยู่เป็นประจำเป็นประจำตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโตมูบูชาหิงพระธรรมมาศบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายนาตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลาดงานหลวงมาเด้อครับเด้อมาที่ร้านชิปเปอร์มอนี่แหละครับเพิ่นย้ายมาจากร้านชิปเปอร์สังขพันธ์มาไว้ในที่เดียวกันนะครับเฮ็ดให้กว้างขึ้นเฮ็ดให้นะครับผมบ่แออัดนะครับถามว่าอยู่เป็นแผนกจับใจจะสอยแบบสะดวกสบายที่ร้านชิปเปอร์หมอนอกจากนี้ก็อุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับผมมีวางขายวางจำหน่ายนะครับเอานะครับอย่าลืมนะครับเด้อที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับอุปกรณ์งานช่างน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือว่าที่เป็นพวกนะครับสีทางเฮือนท่าซานท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในนะสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานมอกออย่าลืมนะครับนะที่ร้านชิปเปอร์มอบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงครับบริการโอนเงินทุกธนาคารนะครับโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้บัดนะครับไปมองเดียวจบครับจบที่เดียวที่ร้านชิปเปอร์หมอครับ0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599ร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ต4แยกป้อมตำรวจ4แยกไฟแดงอำเภอร่องคำ

อดหูบ่มีญาติสังก่อนบ่ได้บ่เศร้ามีแต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญเว้าทั้งคนหรือว่ากำลังใจผู้เดียวคือเจ้าท่านความเศร้าคือสิเศร้าไปเลยถ้าได้ห้องเป็นผู้อยู่

สวยพระนายจนถึงวันตายนออยากผู้เบาเลวตะผู้รูปหล่อมีน้องอ้ายบ่แค่ครับพี่น้องครับมวลๆจากรายการลูกทุ่งมงคลดีครับขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขนะครับเด้อ

เอาล่ะครับพี่น้องครับข่าวดีมาล่ะครับพี่น้องครับข่าวดีมาแล้วไอ้นะครับพี่น้องครับเอ้าไปฟังเพลงเสียงกันจังบอกข่าวดีเพิ่นโอ้เวลากะจั่นจ่อมอเข้ามาบ่ทันได้โฆษณาเพิ่นอย่าได้ผมโฆษณาเพิ่นกันเพลงมื้อนี้เปิดบ่ทันแน่นอนครับเพลงแต่ละเพลงครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณขอโทษนําเด้อเอาไปขอบคุณร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกบราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อที่มีผู้ไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายหลากหลายพื้นที่หลากหลายหมู่บ้านครับลังไหลไปซื้อพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเบี้ยพืชเบี้ยผักกำลังไหลไปแต่ร้านแม่ทุ่มพอพร้อมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรทั้ง2ร้าน2สาขายินดีต้อนรับครับขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตานะครับมีนะครับอุปการะคุณต่อทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องกลับไปซื้อก็ฮู้จักกันดีว่าคุณภาพเป็นจังได๋นะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับ0899468350หลักกะ0438996 33ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับ0438996 33นะครับเด้อกับร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงแล้วก็นะครับอย่าลืมครับอยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมครับถังแก๊สที่มีคุณภาพมีราคาหลักกะมีว้าวนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลุกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเมื่อใช้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมทั้งถังแก๊สปตท.นะครับเบอร์โทรศัพท์โทรติดต่อสอบถามได้เลยพี่น้องเด้อ0438996 330438996 33และก็0885730753 0885730753กับร้านจารุณีแก๊สห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พเนตรแก๊สห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลาย

ละเด้อน้องผู้บ่าวเมืองหน้าครับข่าวดีมีมาแล้วผู้บ่าวเมืองหน้าครับพี่น้องครับข่าวดีก็คือมีคนโทรเข้ามาบอกเบอร์แล้วครับพี่น้องครับเบอร์เก่าเพิ่นว่าเพิ่นเปลี่ยนไปแล้วมีคนโชคดีนะครับแล้วแต่ว่าโชคบ่ดีอย่างนึงก็คือบ่ได้ฟังเพลงเพราะว่าเวลาเบิดแล้วเอาไว้มื้ออื่นผู้บ่าวเมืองหน้านะครับผมแด่คนที่อ้ายฮักน้องจ๊ะๆอ้ายพอเพียงเฝ้ามื้ออื่นมื้อนี้เบิดเวลาเบิดแล้วครับพี่น้องครับก็สิได้ลำลาพาจากพี่น้องไปกับฝากไว้น้ำนี้นะครับแม่นางข้าวต้มมัดพร้อมกับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์อยากได้เบอร์โทรก็โทรติดต่อเข้ามาหาดีเจพอเพียงมื้อนี้มื้อนี้ลำลาพาจากพี่น้องไปก่อนขอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ

ื่อยใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมือง

0: จังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมทา30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมทา30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมทา30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมทา30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมทา30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ

0: ทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไล่ดีอยู่แล้วเบาเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไล่ผลมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางจะของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงละเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบ้าเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่เบ้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอแม่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใดครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นล่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล็กที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเฮาแปลกของเฮาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองเวลาทาแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงตับเลยพี่พลอยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางผ้าล่านี่ติเห็นโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองงางกายซื่อๆนี่ติว้ายย่านคักย่านแน่ย่านก็ปอบพ่อพระสักบุบๆรัดพุ่นได้พี่พลอยแม่เชื้อราซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกกระหุ่มไวใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตายหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเลยสำหรับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด 500 ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนั่นล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดอีพ่อยแม่นะครับขวดนี้ราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดละ350บาทเท่านั้นเองสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้หรือว่าท่าวิกละเทื่อนะครับ15มือเทื่อนึงก็ได้นะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับรองว่าใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเข้าไปแล้วนี่ติว้ายเชื่อล่าเห็นนี่ย่านคักงานแน่ปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นหายแบบเกี้ยงตับนะครับเชื่อล่าเห็นนี่ว่ามันปอบพ่อพาย่านคักงานแน่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถืออกถือใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเล่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-1222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-1222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเล่พาราพรีเมียมนะครับโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับมื้อนี้ลงทุนนางเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนนำยางหลายเดี๋ยวเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อเล่ครับหรือว่าชัยนรงค์เนี่ยแหละครับบ้านปากอนี่แหละครับ
0: ครับตำบลไหนคุณพ่อ
1: ตำบลท่าสะอาดครับ
0: อำเภอ
1: เซกาจังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับ
0: บ้านปากอเนาะพ่อบ้านนี่เน
1: า
0: ะ
1: บ้านปาก
0: อคุณพ่อซื้อว่าจังไหนก่อนครับ
1: ซื้อว่า
0: พ่อเล
1: ่พ่อเล่ครับ
0: ซื้อเลนซื้อพ่อเล่ซื้อบุญซื้อคุณพ่อใช่นรกเนาะ
1: ครับแต่ว่าคนอื่นติดตู้ด่วนล่ะครับ
0: เอาเอาตู้ด่วนนี่แหละจังถนัด
1: เพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อนผมแต่ว่าตู้ด้วน
0: โหอันคันว่าตู้ด้วนนี่มีผู้เดียวเลย
1: ครับแขนกุ่นแขนขาดเขาเลื่อนตู้ด้วนนะ
0: โอ้ตู้ด้วน
1: อืมแต่ว่าผมเหมือนยังสู้ชีวิตกีดยางคือเขาครับ
0: โอ้คุณพ่อเล่นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนคุณพ่อพื้นที่สวนยางของคุณพ่อนี่เฮ็ดหลายปานใดของ
1: ก็สิประมาณ20ไร่ผลไม้ครับสวนยาง
0: เศรษฐีตัวนี้ประมาณ20ไร
1: ่ครับ
0: ประมาณ20ไร่นี่ถามก่อนบาดนี่ตะกี้ผลผลิตการกีดยางของคุณพ่อนี่มันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้ฟังกันหน่อย
1: มันจัด
0: มันเป็นยังไง
1: มันเริ่มแรกมันก็ดีอยู่ครับแต่พอเฮากีดไปกีดมามันก็เริ่มจะมีปัญหาขึ้นครับ
0: โอ้ที่แรกนี่เริ่มกีดไม่ๆนี่เปิดนายางแรกๆนี่ก
1: ็ได้ดีครับ
0: ก็ได้ดีอยู่พอใส่มาเรื่อยๆภาคหลังนี่เริ่มกีดไม่เรื่อย
1: ตอน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ันน้ํายางครับ
0: เริ่มน้อยลง
1: น้ํายางก็จะออกหัวจุดท้ายทั้งก้านก็บ่จะออก
0: โอ้มันออกกระท่อนกระแท่นกระปิดกระปอยออกน้อย
1: มันก็มีลาดําลาสีชมพูขึ้น
0: โอ้มีลาดําลาสีชมพูมาถามพ่อเล่ก่อนแต่กี้นี่พ่อนำยางมันเริ่มมีปัญหาย้ำห้องกรีดมันมีปัญหาไรกระทอนกระแทนได้ไปซื้อนำยาเร่งนำยางมาบ่
1: ซื้อครับ
0: มา
1: ผู้ใดบอกมายี่ห้อยังผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มีอีกเจ้าคนที่กี่ยานกันเขาบอกว่าให้เจ้าเอาสุรุตใส
0: ่
1: ผมก็ซื้อสุรุตมาใส่อีก
0: ซ
1: องละสิบกว่าบาทให้ใส่ทีเดียวเมื่อ
0: ปานตาบกคงสิยันเจ้าเฮ็ด
1: ยันเอ็มร้อยขวดหนึ่งผมก็มาใส่
0: เอาบอกง่าย
1: ๆผสมกับยาทาซื้อมันท้องตลาดผมก็ซื้อมาทาเฮ็ด
0: ติ
1: เฮ็ดไปมามันก็เออมันลาดำลาสีชมพูก็ขึ้นคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าพอเล่นี่ผู้ใดว่าอันไหนดีก็เอามาใส
1: ่ครับ
0: ผู้ใดแนะนําว่าจังได๋ดีก็เอามาใส่บอกง่ายๆใส่มาสวนสุแนว
1: ครับ
0: เขาว่าหยังดี
1: ไอ้นั่นนี่ผมซื้อมา
0: เอาหอดสุรสใส
1: ่ครับ
0: เขาว่า
1: เขา
0: ใส่
1: เขาว่าให้ใส่สุรสช่องนึงจะใส่หมดผมก็เอาสุรสใส่
0: ย้อนอยากให้ได้ผลผลิตได้หลาย
1: เอ้าจะเพิ่มเอ็มร้อยเขาไปอีกเพิ่มเอ็มร้อยเขาไป
0: ว่าแสดงว่าความรู้สึกเขาเนี่ยพอมันกรีดยางได้ปริมาณน้ำยางบ่ดีได้กระปิดกระปอยได้นิดๆหน่อยๆเขาก็อยากเพิ่มได้มันความรู้สึกเขาม
1: ันลดลงเรื่อยนะครับ
0: พอมันลดลงเลยอยากเพิ่ม
1: ผู้นั้นว่าอันนั้นดีผมก็เอามาใส
0: ่ว่าใส่สุรสอะไรผลผลิตหลายก็เอาเลยไปบอกเขาฟังล่าดำกับล่าสีชมพูยังเหลืออยู่ใส่เอ็มร้อยแล้วใส่อีก
1: ครับเขาว่าให้เอ็มร้อยมันจะออกยศมันสีใหญ่มาผมเอาซื้อเอ็มร้อยมาใส่ใส่แล้วก
0: ็พ่อปนัน
1: พ่อปนันล่ะใส่ไปใส่มา
0: วันนี้ถามพ่อเล่ก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่าเนี่ยเป็นหูมาได้ทั้งใดก่อน
1: ไม่ฟังวิทยุตัวครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังแล้วเสียเลยบ
1: ่ครับเพิ่นบอกว่ามีผมก็เอามาใส่ลองเบิ้งครับ
0: เอามาลองเบิ้งที่แรกเอามาลองหลายบ
1: ่เอามาลองขวดนึงครับ
0: ขี้ทีอยู่น้อยเจ้าเนาะลองขวดเดียว
1: ลองขวดนึงได้500นี่ล่ะครับ500กว่าต้นนี่ล่ะ
0: โอ้ได้ประมาณ500ต้นเพราะว่าขวดนึงของโซเลพาร่านี่สิบรรจุอยู่500ซีซี
1: เอาต้องทดลองเบิ้ง
0: สามารถถ้าได้ประมาณ400ถึง500ต้น
1: ครับได้อยู่
0: ครับก็เลยเอาประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: ใส่แล้วบาดที่แรกก็เสียมาขวดเดียวนี่ย่านถึกตัวอีกแม่นบ่
1: ก็ลองเบิ่งก่อนครับเทื่อแรก
0: ลองเบิ่งซะก่อนมา
1: ลองเบิ่งเฮาบ่ว่าผู้ใดบอกมาผมสิลองหมด
0: มักลอง
1: ครับ
0: บ่ตู้ร้อนนี่บ่ธรรมดาพี่น้องขนาด M150 ก็เอามาใส่
1: ครับใส่คร
0: ับสู้ร้อนเอามาใส่เพราะว่าเป็นคนมักลอง
1: ครับ
0: บ้านนี่เอาถามคุณพ่อเล่หรือว่าพ่อตู้ร้อนนี่พ่อใส่โซเล่พาราแล้วเป็นจังไหนบอกให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่โซเล่พาราครับ
0: ก
1: ็พ่อท่าแล้วก็กรีดลงไปพ่อมืออื่นเซาเฮามาโยนลงกดเอ้าม
0: ันเป็นยังไง
1: อันดำๆนี่มันหายไปใส
0: ่โอ้เสื้อล่าดำนี่หายสิ่งแรกที่เห็นมันบ
1: ่ครับมันจะเป็นสีชมพูขึ้นเลยครับย่ามือเศร้ามัน
0: ย่ามือเศร้าเป็นสีชมพูพอมันแก่ตัวเนี่ยเป็นสีดำ
1: มันบ่มีตัวนี่ซะดอกมัน
0: เริ่มแปลกแล้ว
1: ครับน้ำยางก็สม่ำเสมอดีอยู่ครับ
0: เออน้ำยาง
1: 2มีดมันก็ได้ถ้วยอยู่ครับ
0: ปกติตะกี้นี่ พอเล่นี่ใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาด
1: ครับ
0: พ่อมันกรีดแล้วมันมีน้ำเลี้ยงหรือว่ามีน้ำเรื่องเหลืองไหล
1: มันเลี้ยงหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายบ
1: ่เฮาคนน้ำปนมันก็ตุ้งลวงตุ้งลวงตุ้งลวงมันน่านแขนครับ
0: โอ้มันน่านแขนเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับ
0: มันเลยเฮ็ดให้ต้นส้ม
1: ใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันสิควนลุยๆๆมันก็แขนเลยครับ
0: โอ้มันข้นกว่าเก่าม
1: าครับน้ำย่างเข้มข้น
0: ใส่โซเลพาร่านี
1: ่ครับ
0: บาดนี้พ่อๆนี่ทดลองไปแล้วพ่อมาเก็บก้อนยางนี
1: ่
0: น้ำเลี้ยงเหลียบ่
1: ครับน้ำเลี้ยงกับบ่ค่อยมีต้น
0: บ่ค่อยมี
1: ก้อนยางกันแหนนแกนดีครับ
0: บ่ฟาวแม่นบ
1: ่ครับแหนนตัดปัดดี
0: บึ้ง
1: คือมีน้ำหนักนี่นะครับมันเป็นจังไหนดอกมันแกนตัดปัดนู
0: มันคือคิงบ
1: ่ครับ
0: เป่าแล้วนี่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ครับ
0: เอาบักชนิดว่าตายไปข้างนึง
1: แ
0: ล้วเน
1: า
0: ะเ
1: พราะว่าผมทดลองไล่ใส่แล้วรายการนะครับผม
0: รายการ
1: รายการแหละครับ
0: หามาโดนแล้ว
1: ครับ
0: เฮาก็พ่อสิ
1: ว่าแต่พ่อว่าแต่ได้ยินเพิ่นประกาศทั้งวิทยุนี่แหละครับ
0: แม่นบ่คันแม่นพ่อกันโดนก็นี
1: ่ครับ
0: ตู้ร้อนเฮาคือสิเบิดหนีเบิดสินเนาะเจ้ายืนยันว่าสิใส่ต่อแม่นบ่โซ่ได้พะล่ะ
1: ครับใส่ตลอดครับเพราะว่าถูกใจแหละครับ
0: ถือคิงแล้ว
1: ถือคิงแล้วมันได้การเนี่ยนะครับพอมาใส่เฮาแค่ใส่กวดแรกเฮาก็หูจักโลดครับมันดีบ่ดี
0: เว้าดีปานจ้างมาเนาะเจ้าเนาะได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่เลี้ยวครับ
0: เว้าจากไกลขนาดน้ำหาสวนซื้อพี่น้องเอ้ยโทรหากันจนวินสัวสิมาฮอดเอาอยากให้พ่อเล่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่โซเลพาราเว้าความประทับอกประทับใจว่าใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เชิญชวนกับเว้าให้เพิ่นฟังอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพ
1: ่อครับพี่น้องชาวสวนยางทุกคนนะครับเด้อถ้าผู้ใดมีปัญหา
0: ครับผม
1: ก็อยากให้มาใส่ยาโซเลพารานี่ลองเบิ่งครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเฮาบ่ลองเฮาก็บ่รู
0: ้ครับ
1: คือผมนี่ผมลองมาแล้วผมว่าเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่ครับลาดำลาสีชมพูนี่มันหายไปครับ
0: ครับผม
1: น้ำย่างก็ออกสม่ำเสมอดีครับ
0: อันตั้งอยู่นี่ผมออนซ้อนหลายได้นั่งลงเบิ่งจักมีดเต็มนี่จักมีด
1: 2มีดครับ
0: หึ
1: 2มีดได้กระโปครับ
0: 2มีดพี่น้องนี่กระโปนึงนี่2มีด
1: 2มีดได้ครับกระโปน
0: กระโปกิโลพร้อมเนี่ยมันกระโปน้อยเด้นี
1: ่ถ้าถือต้นมันละแน่มันก็สิได้มีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: คันต้นสมบูรณ์แน่นี่มีดเดียวเต็มเลย
1: ต้นใหญ่มันสิมีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: พารานี่แน่นอนครับพี่น้องถ้าสวนยางนี่ต้องลองครับพาบ่ลองบ่รู้ครับ
0: นี่ละ
1: คือผมเนี่ยครับผมทดลองมาหมดแล้วยาในท้องตลาดเนี่ยสู้รถผมก็ใส่เอ็มบอยผมก็ใส่ผู้ใดบอกมา
0: ห
1: ัน
0: อันไหนเขาว่าดีนี่ลองหมดส่วนนี้บ่ได้แม่นบ
1: ่อันนี้ผมบ่ได้ผสมยังถงทดลองของแท้เบิ่งว่ามันสิดีบ
0: ่เฮ้ยเอา
1: ทีแรกผมว่าจะใส่เอ็มร้อยผสมเฮ้ยจะเฝ้าทดลองมันก่อน
0: เออนี่ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนำสำหรับโซเลพารานะครับ
1: คำบ่ได้เอายัง
0: บ่ต้องเอายังผสมเปิดฝาปุ๊บจุ่มจุ่มจุ่มเราท่าแล้วดีดีคือพ่อใหญ่เล่ว่านี่ล่ะ
1: ครับผมว่าแน่นอนเลยล่ะครับ
0: แน่นอนแล้ว
1: ครับ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใส่ตลอดครับ
0: เอาตายไปข้างนึงหลดเฮาเนาะพ่อเล่เนาะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเล่นะครับบ้านปากอตำบล
1: ท่าสะอาดครับ
0: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปสำนีนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันสิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

คันสิเว้าไปแล้วการเฮ็ดการเกษตรสิเพิ่งพาเรื่องเล่าของธรรมชาติสิเพิ่งพาแต่เรื่องเล่าของการใส่ปุ๋ยมันก็เป็นไปบ่ได้อีพ่อยแม่เวลาเฮ็ดการเกษตรเฮาก็ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่หลายๆองค์ประกอบเข้ามารวมกันบ่ว่าสิเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพันธุ์ต้นกล้าเพื่อสิพ่อปลูกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับเวลาปลูกยางมาแล้วพอต้นยางใหญ่แล้วต้นยางได้อายุพ่อกีดเฮาก็อยากได้ผลผลิตได้หลายอยากได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได้บ่าวเอกโซเล่พากันคิดได้บาดนี่หลายๆท่านอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้น้ำยางหลายก็พากันหาซื้อสารเล่งหาซื้อน้ำยาท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่เลยบาดนี่โหมาท่า 2-3 มื้อมาท่าแรกๆนี่ก็ไหลรัวไหลลวงหมดแล้วไหลดีขนาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาต้นยางส้มน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเวลาหยอดน้ำกดนี่คนว่ามันคนนุ่มแล้วคนจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่เปลือกก็แข็งกีดก็ยากนายางก็ตาย1ผลตามมานี่โอ้ยขอเสียหลายก็ได้นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านซั่นเด้ย่านต้นยางตายก่อนกำหนดย่านบ่ทันได้ทื่นคืนซั่นเด้คิดหลายซั่นตัวบาดนี่มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยากแนะนำอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮานี่ล่ะกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนบ่ติว้าอีพ่อยแม่เอ้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังซี่เปลือกก็นิ่มน้ำยางไหลออกมานี่เวลาหย่อนน้ำกดนี่คน 2-3 บาทเหนียวตุ้ยแล้วเด้บ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมานะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเพราะน้ำเลี้ยงมันก็มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นยางเฮาเจริญเติบโตได้ดีให้น้ำยางหลายให้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหลายไปกว่านั้นครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่โอ้ยเซาเร็วตัวอีพ่อยแม่เปลือกหุ่มเร็วนะครับเปลือกยางนี่หุ่มเร็วแผลหายไวซอยป้องกันระยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูป้องกันยับยั้งได้ดีดีนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราสิหายไปนะครับคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ทำลายหน้ายางครับบ่ทำลายหน้ายางบ่เฮ็ดให้หน้ายางตาย1กีดกันสิกีดง่ายได้บาดนี่ว่ามันกีดกกงิ้วว่ามันกีดกกกล้วยพุ่นแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีนะครับขวดนึงบรรจุ500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับสามารถทาได้500ต้นบ่โอ้ยบ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดนี่350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองระยะห่างของการท่านะครับในช่วงแรกๆก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อก็ได้นะครับในช่วงแรกๆท่าอาทิตย์ละเทื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพจักหน่อยนะครับให้ท่ามือที่พักหน้ายางให้ท่ามือที่พักหน้ายางนะครับคันท่าไปแล้วฝนตกห่ำนะครับสมมติว่าเฮาท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนตกห่ำเฮาต้องท่าใหม่นะครับเฮาต้องท่าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาท่าก็ให้เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนนําจักหน่อยนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่นะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
ลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณเพิ่มการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้หลายขึ้นนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสมจิตมังกรอยู่บ้านน้องแหลงหมู่ที่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101
0: ครับผมคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสมจิตนามสกุล
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านน้องแหลงหมู่ใดพ่อ
1: หมู่1ครับ
0: บ้านน้องแหลงหมู่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101พี่น้องนะครับคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไรครับผม
1: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่ครับ
0: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่เฮ็ดมาโดนไปพ
1: ่
0: อ
1: เฮ็ดมาได้สิบ่9ปี10ปีแล้วครับ
0: เฮ็ดมา9ปี9ปี10ปี
1: ครับ
0: เอ้า
1: แล้วพอเริ่มกินนะครับ
0: โอ้แล้วพอเริ่มกิน
1: มูมูเริ่มปลูกบ่ได้เกี่ยวครับเอาอันนี้ที่เริ่มกีด
0: เริ่มกีดมา9ปี10ปีแล้ว
1: ครับ
0: กระบวกเข้าไปอีกประมาณ 6-7 ปี
1: ครับ
0: แสดงว่าเฮ็ดสวนยางมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นยังไงแน่คุณพ่อ
1: ผลผลิตมากก็ขายก็มันก็เป็นน้ําราคาเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
1: ลังเทียมมันก็ได้8ไร่นี่มันก็ได้ขาย15มันก็ขายได้เท่าละ8,000 9,000
0: ได้ประมาณ 8,000 9,000 ขึ้นอยู่กับราคาเนาะคุณพ่อเนาะอ
1: ยู่ขึ้นกับราคา
0: ผลผลิตนี่จําได้บ่8 9ไร่ได้เท่าไรจักตันเท่าไรจักกิโล
1: 8 9ไร่นี่ประมาณจัก300กว่ากิโล
0: ประมาณ300กว่าโลเนาะต่อวิ่งต่อ15มื
1: ้อต่อ15มื้
0: อ15มื้อได้ประมาณ300กว่า
1: ครับ
0: ประมาณ 3-400 โลนี่เนาะพ่อเนาะได้ประมาณนั้นบัดนี้ถามคุณพ่อก่อน
1: ครับ
0: ผลผลิตนี่มันขึ้นลงๆหรือว่ามันได้300กว่าตลอด
1: มันขึ้นลงๆนี่ครับบางที่มันก็ยางมันก็ไอ้ลังเทียมันก็บ่ออกหลายมั้ยครับ
0: โหลังเทียก็บ่ออกหลาย
1: ครับบางที่มันก็ออกหลาย
0: ขนาดฝนนี่ออกหลายแน่
1: หน้าฝนก็ออกหลายหน้าน้ําแห้งหน้าออกหลาย
0: ธรรมดาหน้าน้ําแห้งออกหลายมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่เฉลี่ยแล้วก็สิได้8 9ไร่เฮาได้วิกละประมาณ 3-400 กิโลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ผมไปซื้อของร้านค้า
0: ครับผม
1: ของร้านค้าก็ไปเห็นผู้คนมาขายอันนี้ละโซเลพาร่านี่ละ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยเอามาทดลองเบิ่งเอามาทดลองเบิ่งแล้วก็เอามาทดลองเบิ่งกับมาท่ามีด1 2มีดนี่ล่ะครับ2มีด
0: พี่น้องเบิ่ง
1: 2มีดนี
0: ่พ่อใหญ่สมคิดใส่หมวกกันน็อกอีพ่อเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมันมีขายอยู่ใส่ถวยรุ่นนี่เจ้าโอ้โหเฮ็ดบ่โดนไปยังสิคือเฮ็ดตอนใส่โซเลพาร่า
1: ผมก็จะเริ่มใส่โซเลพาร่านี่แหละ
0: ก็เลยเริ่มใส่
1: เริ่มใส่หมวกกันน็อก
0: ฟังก่อนพี่น้องปกติน่ะ

0: ใส่ถวยทั่วไปเนาะใส่ถวยล่องหยางทั่วไป
1: ครับ
0: บาดนี่พ่อมาใส่โซเลพาราใส่หมวกกันน็อกถามอีหลีหามตัวเด้อ
1: ครับ
0: กระโปนี่จักมีดกว่านี่
1: 2เมตรครับ
0: 2เมตรพี่น้องกระโปนี่พ่อใหญ่สมคิดว่า2เมตรช่วงนี้มันช่วงหนาแรงขึ้นนาน
1: หนาแรง
0: หนาแรงนี่ดิแม่นบ
1: ่ท่าน
0: หนาว
1: หนาหนาว2เมตรสิบ่ล่นบ่ครับ
0: ก็สิเริ่มตัวแต่หนาแรง2เมตรซื้อได้อยู่ไสของอันถวยรุ่นนี้พ่อใหญ่สมคิดเจ้าก็โพดโพดเด
1: ้หาที่ว่าบ่ได้คุณเอาถิ่นเจ้าไปเก็บมาได้หลายโพอยู
0: ่ได้หมวกกันน็อกมาเฮ็ดโปล่องอย่างนี่หลายโปอยู่ท่านพ่อใหญ่สมคิดว่าถามคุณพ่อสมคิดก่อนบ้านนี้คุณพ่อกรีดยางนี่ได้นำยางหลายอย่างสิเวลาหยอดน้ำขวดมันมีน้ำเลี่ยงบ่พ่อ
1: บ่ครับ
0: น้ำเลี่ยงบ่มี
1: เอาหยอดไปนี่มันสิเหนียวเลย
0: ที่ข้น2 3บาทเหนียวเลย
1: เหนียวเลย
0: เปลือกเป็นจังได๋พ่อเปลือก
1: เปลือกเปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายบ
1: ่กรีดง่าย
0: น้ำยางไหลดีบ่พ่อน้ำยางไหลดีบ่พ่อ
1: สิเปลือกสิบ่แข็งคือเก่าเด
0: ้โอ้แต่กี่เปลือกมันแข็งแม่นบ
1: ่พ่อแข็งเปลือกแข็งจังซี่มันแข็ง
0: พอใส่โซเลพาราเป็นจังได๋นะก่อนยายสมกิจเปลือกยางเป็นไงบ่
1: เปลือกยางมันนิ่มครับ
0: นิ่มแต่กี้มันเคยนิ่มจังซี่บ
1: ่แต่กี้แต่ก่อนมันแข็ง
0: มันแข็ง
1: ครับ
0: บัดนี้พอใส่โซเลพาราเป็นไง
1: ยางเปลือกยางนิ่มกรีดง่าย
0: กรีดแต่กี้กรีดหัวสั่นหัวควานบ
1: ่ดังโคโค่ควักแล้วนี่มันบ่ดัง
0: ควักนาฬิกาปุ๊บเดี๋ยวๆนี่เซาดังโคควักแล้ว
1: เซาดังแล้ว
0: อยากให้คุณพ่อสมกิจนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อนี่พอคุณพ่อเริ่มเปิดอกเปิดใจมาใส่แล้วใส่แล้วประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆในอีพอความประทับอกประทับใจเชิญครับ
1: ใส่ได้ร่องใส่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้
6: บางพอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเราเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤，
1: 孙子好
0: 孙子三八四孙1 2 2 อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2
1: คำเตือน
0: โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มมอเตอร์ไซค์5เล่หมอ1ปกติมอเตอร์ไซค์5เล่นี่อะไรบางช่วงเขากะสิชุบโคเมียมว่าซั่นเถาะโคเมียมนี่สิมีจุดเสียอยู่หม่องนึงถ้าหากว่าถูกน้ำฝนนี่มันสิหมองมันสิบ่เหลี่ยมบ่งามคนขี่5เล่นี่ก็เลยสิมีวาสลีนติดตัวเป็นประจำว่าซั่นเถาะเพื่อป้องกันรถเขาบัดนี้มีอยู่มื้อนึงลูกสาวส่วนเพิ่นไปกินข้าวอยู่บ้านซะแล้วแต่ว่าอยู่บ้านนี่มีกฎกติกาถ้าหากว่าเวลากินข้าวนี่ห้ามผู้ใดเอ่ยปากเว้าเด็ดขาดจนว่ากินข้าวแล้วห้ามเว้าคันผู้ใดเว้าก่อนผู้นั้นต้องล้างจานมอนิกาเฮ็ดตามผู้สาวบอกนั่นละบัดนี้มาถึงช่วงกินข้าวซะแล้วมิดแต่ละคนว่าบ่มีผู้ใดปากจักคนก็มีว่าที่พ่อเฒ่าว่าที่แม่เฒ่าแล้วก็ผู้สาวนั่งนำกัน4คนนั่นล่ะกินข้าวแล้วก็มิดจัดหมอนี่ก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะเพิ่นก็เลยหอมแก้มผู้สาวเพิ่นต่อหน้าพ่อแม่นั่นล่ะก็คิดว่าสิให้พ่อเว้าก่อนจังสิบ่ได้ล้างจานน่ะนะก็หอมแล้วผู้พ่อก็มิดจัดผู้แม่ก็มิดจัดอย่าได้ล้างจานจับผู้สาวเพิ่นขึ้นนั่งทั้งตัวก็เผานั่นล่ะแล้วก็นำซะแล้วก็มิดจัดบ่ปากจักคนพ่อแม่ก็ได้ผู้สาวก็ลงมานั่งเสยหมอนี่ก็งัดไม้เด็ดออกมาบาดเนี่ยจักว่าที่แม่เฒ่าพาดขึ้นทั้งโต๊ะแล้วก็นำว่าสั่นลูกสาวกับพ่อเฒ่านั่นนั่งเบิ่งเสยบ่ปากจักคําแล้วเลยก็มันก็ยืนเบิ่งหน้าพ่อเฒ่าเนาะในช่วงนั้นฝนสิตกพอดีเสียงฟ้าเปี้ยงฝนสู้มาความเป็นห่วงมอเตอร์ไซค์เจ้าของอย่ามันมองหมอเนี่ยเกิดออกก็เลยจกวาสลีนออกจากถุงส่งผู้พ่อเฒ่าก็เลยว่าเอาละคันสิถึงขนาดนั้นมากูล้างเองก็ได้พะนะ
1: เอาหมุนหมุนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: 嘞帕拉皮面发洗汤，嗦嘞帕拉皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: โอลูกซ้ายถามแม่เฮียนี่แปลว่าหยังครับพะนะเอ้าคือถามจังซี่ลูกมูมันว่าให้ผมว่าสันว่าผู้แม่ก็จักสิตอบว่าจังใดก็เลยตอบเลี่ยงๆว่าเฮียนี่แปลว่าเก้าอี้ลูกว่าสันแล้วอันพี่ปอบเด้แปลว่าที่วี่ว่าสันอันแล้วหอสละอีเด้แห้งหนักหนาปากบ่ออกอันจานเข่าลูกพะนะมีอยู่มื้อนึงผู้เป็นตาก็เลยมาเที่ยวหาหลานบาดนี้ผู้หลานก็เลยออกมารับพอตะแลนมาฮอดตาเพิ่นก็ว่าตาสวัสดีครับมาๆเข้ามาบ้านนั่งเหี้ยไปก่อนเดี๋ยวหนูสิเปิดพี่ปอบให้เบิ่งอ้าวแล้วพ่อไปไสละบักลาเราถามหลานอีพ่อกําลังล้างหอยให้อีแม่อยู่พะนะ
2: ผ่านไปเบาน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพู่เจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียว โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีธนาคารหนึ่งกำลังมีการปล้นกันวัสถะโจรก็สั่งให้คนอยู่ในธนาคารทั้งหมดก้มหน้าลงห้ามเงยหน้าขึ้นมาสั่งให้พนักงานธนาคารเอาเงินใส่ถุงให้หลังจากที่ได้เงินเรียบร้อยก่อนสิออกจากธนาคารด้วยความรอบคอบของมั่นวัสถะมีคนนั่งก้มหน้าอยู่ในธนาคาร4คนผู้ชาย2คนนั้นต่างคนต่างมาแต่ว่ามีผู้ชายอีกผู้หนึ่งนั้นมากับเมียวัสถะเป็น4คนโจรมันก็เอาปืนจี้หัวผู้ชายผู้แรกแล้วก็ถามว่ามึงจำหน้ากูได้บ่ว่าซั่นผู้ชายผู้นั้นก็ตอบว่าจำได้พะนะยิงตั้มโลดตายแล้วก็ย่างไปหาผู้ที่2เอาปืนจี้หัวอีกมึงจำกูได้บ่ว่าซั่นคนที่2ก็บอกว่าจำได้ยิงตามตายก็เลยย่างมาหาผู้ที่3เอาปืนจี้หัวแล้วก็ถามว่ามึงจำกูได้บ่ว่าซั่นจำบ่ได้แต่เมียกูจำได้พะนะโจรเลยยิงเมียตามตาย
1: ผ่านไปเบาหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะเฉื่อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: นี่นุ่มดวงสวยหมอหนึ่งมันเป็นคนบ้านนอกเนาะเศร้าให้เศร้าหน้าเป็นคนประหยัดจักน้อยว่าสันเถาะประหยัดมัธยัสถ์ใส่แต่เฉพาะที่จำเป็นว่าสันเถาะเงินนั่นเสื้อผ้านี่คันบ่จำเป็นแกก็บ่ค่อยซื้อแม้กระทั่งกางเกงในแกสิใส่อยู่ตัวเดียวนั่นละใส่จนมันขาดใส่บ่ได้เดี๋ยวจังไปซื้อใหม่จังซี่นะเนี่ยมือเว้นแกก็ใส่คำแกก็ซักตากเนี่ยมือแรงกันนุ่งผ้าด้ามนุ่งผ้าสลงนอนไปจังเสียบ้านนี้พอตกเก้าขาดเพิ่นก็เลยไปซื้อตัวใหม่มาใส่เรียกเอาสีที่มันซ้ำๆในจังหน่อยมันเสียนเบิ่งบ่สกปรกง่ายว่าซั่นเถาะตกเนี่ยมือแรงมาสิอาบน้ำถอดกางเกงในออกตกใจเลยสีออกเนาๆออกซ้ำเลือดซ้ำหนองว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยฝ่าวมาหาหมอกับบ่ทันละเอียดปานใดก็ฟ้าวๆอ่ะตรวจเบิ่งเนี่ยโอ้มันเป็นเชื้อราที่รักษาไม่ได้นะเนี่ยว่าซั่นว่าต้องเอาไข่ออกข้างนึงเลยล่ะครับครับครับครับยานเจ้าของตายเนาะพอเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ยังเป็นคือเก่าอยู่ก็เฝ้าไปหาหมออีกอย่างนี้ไม่ได้มันลามมาไข่ข้างขวามีอยู่ทางเดียวต้องตัดออกพะนะถ้าไม่งั้นคุณตายเพราะเชื้ออันตรายครับครับครับครับจัดการตัดออกเมิดเลยบ้านนี่สองหน่วยรักษาแผลจนเรียบร้อยกลับไปบ้านนุ่งกางเกงในออกไปทำงานคือเก่าย่าเมื่อยแรงมากก็ยังเป็นคือเก่าอยู่สีออกดำๆเนาๆค้ำๆว่าจันเถาะเพิ่นก็เฝ้าไปหาหมออยู่หมอบอกโอ้โหต้องตัดไม่งั้นคุณตายจันเถาะครับครับครับก็เลยตัดแผลแอดแลดบ่มีหยังเลยพอรักษาแผลหายเพิ่นก็เมื่อบ้านเนาะเพิ่นก็นุ่งกางเกงในตัวเก่านั่นละไปทำงานน่ะเป็นคือเก่าอีกเพิ่นก็เลยเฝ้าไปหาหมอผู้หมอก็เลยสงสัยซะเลยมันอีหยังหนักหนาก็เลยเอาสีค้ำๆนี่ไปพิสูจน์เบิ่งประมาณจัก 2-3 ชั่วโมงนี่ล่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับหมอคาดผิดไอ้ที่สีเนื้อของคุณเป็นอย่างนี้เพราะกางเกงในคุณสีตกพะนะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังม่วนสนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์หมู่เฮาโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา สมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้าน

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พออ๋อนั่นเพิ่นเป็นพออ๋อโรงเรียนบ้านห้วยแสงวาสันเถาะเมื่อนี้เพิ่นต้องเข้าอำเภอเพื่อสิเข้าประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนนี่ละก็ประชุมกันก็เก้าโมงเช้าโจนว่าฮอดบ่ายโมงกะบ่พักให้กินข้าวละว่าไหนๆกะไหนๆเหลืออีกน้อยนึงว่าซั่นว่าร้องผู้ว่ากะมานำว่าซั่นเถาะกะเลยว่าเอ้าเร่งใส่บ่ายโมงจังเช้ากะได้ดอกเพิ่นว่ากะประชุมกันไปจนว่าบ่ายโมงจังเลิกประชุมหมู่ชวนไปกินข้าวเพิ่นบ่ไปเด้เพิ่นเป็นห่วงลูกศิษย์เป็นห่วงโรงเรียนเพิ่นกะเฝ้ากลับมาโรงเรียนว่าซั่นเถาะหิวกะหิวเด้จนว่าสิเป็นลมพอมาฮอดปุ๊บเพิ่นจอดรถได้เพิ่นก็ย่างเข้าโรงครัวเลยก็เห็นหม้อก๋วยเตี๋ยวว่างอยู่ทั้งเต่าแบบเอียงๆน่ะนะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวพอสิเหลืออยู่ประมาณ2ทัพพี่เอิงเทิงนี่ละแต่ว่าเส้นนี่บ่มีแล้วว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เอามาๆ2ซองแล้วก็เอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมาใส่มันก็ฮ้อนบ่แห้งก็พออุ่นๆพอเห็นให้เส้นมาๆอ่อนได้ว่าซั่นเถาะพอเฮ็ดแล้วเพิ่นก็จัดการกินอิ่มหนำสำราญเนาะหมดเกลี้ยงมินลินเลยมาม่า2ห่อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจากนั้นเพิ่นก็ย่างผ่านห้องป.4ก็เห็นคู่นิดกำลังถือไม้อยู่ทำทาสิตีเล็กน้อยนักเรียนผู้ชายอยู่ว่าซั่นเถาะพอออกก็เลยเอิ้นใส่อ้าวมาหยังเนาะจังได๋ก็คอยเว้าคอยจ่าเด้อครูบ่เป็นจะตีก็บ่ต้องตีละเด็กน้อยมันอาจสิบ่ฮู้เรื่องแกเฮ็ดหยังผิดคู่ก็เลยว่าเหี่ยวใส่หม้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแม่ค่ะเป็นตะตีบ่คะ

0: ไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
0: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
0: กรีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
1: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มขันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพูนแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
0: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
0: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0 4 38 4 0 1 2 2เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หัวเมียคู่หนึ่งคู่เมียนี่จอมขีตนืดไอ้ว่าขึ้นซื้อในหมู่บ้านเลยว่าจันทะมีอยู่มือหนึ่งเป็นแจกเขาให้ผู้เฒ่าอันเรื่องใส่ใจนั่นผู้ผัวนี่ธรรมดาแต่ว่าผู้เมียนี่อยากใจยากในจักหน่อยว่าจันทะขัดขาดเขินๆทุ่ๆไถๆไปอ่ะนะผู้ผัวบัดบ่แม่นทั้งซั่นบาดนี้ช่วงสุดท้ายสิถวายกองกฐินแล้วก็สิแล้วเลยนะพอสั่นแล้วสวดอีหยังแล้วปั๊บผู้เมียก็นั่งอยู่ตะในห้องพุ่นละนั่งนับเงินแก่ซ่องผู้ผัวก็ว่าเท้าเอาเงินมา900เด้อพะนะเอาไปเฮ็ดหยังตั้งว่า900ว่าซั่นว่าสิเอามาใส่ซ่องพระ9องค์ก็เป็น900องค์ละ100ใส่ตายมันหยังหลายแท้องค์ละ100พุ่น30บาทก็พอละเออโดนๆมีเทียนหนึ่งเอามารอดองละร้อยนั่นละ30ร้อยหนึ่ง30ห่วยบอกว่าเอาร้อยก็ร้อยหรือเปียงห่วยขันสั้นคือบ่ถวายแมงองละพันรอดหลวงพ่อได้ยินก็ได้ลุกขึ้นไปกลับวัดหมู่เฮาบ่ต้องเอาแม่มันละพานะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมี

0: อนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์
1: 0438401222
0: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่มองเราไปเลี้ยงควายก็เป็นประจำของเราล่ะวะพอออกจากบ้านแล้วมันก็สิย่างกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะนะพอฮอดช่วงบ่ายๆมันก็สิโง่กลับว่าซั่นเถาะสัวมาฮอดหนองตีนบ้านก็สิค่ำพอดีนะนะมันก็สิลงกินน้ําแล้วก็เข้าบ้านก็เป็นจังซี่ประจำนั่นล่ะมันฮู้เวลามันแต่ว่าคนนี่ย่างน้ําเบิ่งอย่างเดียวว่าซั่นเถาะมื้อนี้แดดมันฮ้อนเนาะพอช่วงประมาณบ่ายโมงนี่ล่ะอยู่โค้นนี่ก็มีต้นบักขามใหญ่เนาะควายอีคูนมันก็มายืนเซาหมต้นบักขามช่วงนั้นก็กำลังออกหน่วยอ่อนพอดีเพราะกำลังเป็นตะกินนี่ละพอไอ้มองก็เลยปีนขึ้นไปเซาหมทั้งต้นบักขามได้ห่อเกียร์ห่อหนึ่งเนาะก็ถือโอกาสกินบักขามไปน้ำจักข้าวพอไอ้ตีบเราไปหาข้องขี่กระปอมมาเราก็ใช้ห้อนเล่านั่นละพอยามมาหอดใต้ต้นบักขามก็เลยมาผักเซาหมนั่งอยู่คันแท้ข้างๆคุ้ยคูนยืนอยู่นั่นละแล้วก็เหลียวเบิ่งคุ้ยคูนโดนเติบแงกหน้าแงกหลังบ่เห็นผู้ใดแล้วก็เลยปฏิบัติการกับคุ้ยคูนว่าพ่อใหญ่มองแล้วก็รีเบิ่งอยู่ทั้งต้นบักขามนั่นละบ่ปากฝ่ายพ่อใหญ่ตีบพอเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเราก็ย่างมาเอามือลูบหัวอีคูนแล้วเราก็ว่าเดี๋ยวมือรุ่นอ้ายสิซื้อมากระแลงมาฝากว่าซั่นพ่อใหญ่มองที่อยู่ทั้งต้นบักขามเล่าก็เลยว่าอย่าตัวคุ้ยข่อยเด้อพะนะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์

ที่เขาไหว้อายุจังสียืนจังสีบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ๋อเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มู่ฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ด

0: ขอบคุณครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ผมมีเพื่อนอยู่คนนะครับก่อตั้งวงคาราบาวมาด้วยกันนะครับคาราบาวเป็นภาษาตากาล็อกนะครับแปลว่าควายนะก็ผมไปเจอกับเพื่อนคนนี้ที่ฟิลิปปินส์เป็นนักเรียนนะครับไม่เท่หรอกครับเหมือนโดนปล่อยเกาะนะฮะไปเรียนฟิลิปปินส์คุณเขียวคาราบาวครับ
1: พูดสักหน่อยนะครับก็ไม่ได้ยืนอยู่นี้นานแล้วนะครับคิดถึงเพื่อนๆทุกคน10ปีกว่าที่ผมไม่ได้ร่วมเล่นกับคาราบาวตื่นเต้นเหมือนกันนะครับคืนนี้เป็นคืนที่มีความสุขที่สุดนะครับได้กลับมายืนได้กลับมาทำอะไรตรงนี้นะครับคิดถึงเพื่อนๆทุกคนก็เพลงเก่งที่ร้องอยู่ประจำหลายๆคนคง
0: เขียวๆไอ้เล่นดนตรีกับทานอาหารขายเนี่ยมันอันไหนยากกว่ากัน
1: ผมสามารถทำอาหารจะยากกว่านะครับยังไงทำร้านอาหารนะครับก็อยู่กับธุรกิจตรงนั้นแต่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็คือยืนอยู่ตรงนี้นะครับเล่นดนตรีขอบคุณมากครับ

0: ครับ
1: คุณเขียวยังอยู่กับเรานะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวเล่นจนกับพี่เป้ากับพวกเราจนจบนะครับวันนี้ต้องเสียดายด้วยนะครับอาจารย์ธนิตไม่ได้มานะครับเพราะว่าติดธุระอยู่ที่ญี่ปุ่นอัดเสียงอยู่นะครับได้เป็นตัวแทนจากวงคาราบาวนะครับไปอัดเสียงกับวงญี่ปุ่นนะครับก็เลยมาไม่ได้แต่ส่งลูกชายมาครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นฝีมือฝีมืออะไรมือเดียวกันเลยเป๊ะเลยครับ
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
2: การระบายที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
1: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนหรือจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1,700,000 ไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมารายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
3: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: การเรียก
12: ในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: การเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษก
3: ปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะและแน
3: ่103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังกาฬโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้า

0: ระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มพีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมบรณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
2: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
3: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปัตตีและเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
4: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้านหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิ
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-4606 6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
11: ให้โชคให้มันให้มัน
10: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
11: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
12: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
6: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาแล้วล่ะนะครับคือประมาณจัก2ทุ่มเศษๆมันจะมาแล้วฝนนะนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ยท่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าท่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ยามมื้อเช้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ํามันหลายมันขึ้นตกแห้งครับนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากก็มีแต่มื้อคืนนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั่นครับพอสําได้สํานึงนะครับมื้อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอทุกคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆขึ้นมาคราวเดียวเลยตกหึมๆโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพลงไอ้เด้อก็กินขึ้นกินไอ้เด้อ
0: ซื้อเพลงถือว่านี
1: ่จ้าซื้อเพลงมันก็กินขึ้นกิน
0: แท้แล้ว
1: ขอบอกไปเด้อขอบอกไปแม่ท่านปีสบายดีไอ้เด้อไอ้เพลงไอ้เด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแม่สาวบัดด้านใต้ไอ้เด้อเม็ดตาลมาด้านใต้เม็ดเชียงเม็ดเสียไร่เด้อถูกครับพอไม่เด้อเม็ดท่องลอยพร้อมจ้าไม่มามาคนสวยพอไม่เด้อจ้าแบบเม็ดถือเม็ดเรียนเม็ดล้านเด้อเม็ดพันเอชาวกาฬสินธุ์คนสวยเม็ดน้อมเม็ดจวนเป็นหน่อยเด้อเม็ดบุญงามเม็ดคุณเกี่ยวเม็ดเมเทียนเด้อเมเทียนลุกมาแต่เมเทียนเอ้ยลุกมาฟังเพียงเด
0: ้อไอ้พุ่นนอนสนิท
1: เอิ่นจะมาตรงหน้ามันก็มีมูเนาะ
0: พุ่นนอนสมองก็ยังไ
1: งนั่งคนเดียวเอิ่นมัวฟังน้ำเหมือนตัว
0: พุ่นนอนสนิท
1: ก็นอนเดียวหน้าเดียวเจ้าอีเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่แล้วนั่งฟังเพียงอยู่นี่เดียว
0: บัวอันผู้สาวฟังเพียงแม่คือเอิ่นมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไง
1: อยู่หันละ
0: เตี้ย
1: เลี้ยงมาหน่อยจนลุงอยู่หันละบ่นอนหรอกเขาเดาเลี้ยงมาหน่อยจนลุงหันหน่อยเอ๋ผมมีหมาคุณกระไรขัดคุณหมาหน่อยกระไรไอ้สองพ่อปีพูดตนเด้อทำไมอันว่าหลานไม่กินอันมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าหวานแค่น้อยยังหวานสิ
0: น้องไม่ร้ายลายในฝนตก
1: เงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งโอ้ยสวนกับกวางบ้านเนาะ
0: น้ำไม่หลายสนิทอันนี
1: ้สวนมันกว้างเกินไปตักปลูกหรอกพ่อนะโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนพ่อนาก็หลายเดี๋ยวเบิ่ง
0: ครับต้มน้ำไม่ก็กินกับลาบปลาวังแรงหั่นล่ะ
1: เห็นเห็นดู
0: ก็แซ่บอยู่ได้ล่ะเพราะแล้วแรงอยู
1: ่ปลูกดีบ้านถ้าปลูกผักโอ้ยงามเนาะเนี่ยที่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่ง
0: พัก
1: งาม
0: ขนา
1: ดเน
0: า
1: ะ
0: เฮ็ดไปสั้นล่ะพ่อได้บ่เหงา
1: ฝากเป็นคุณได้เด้อ
0: ครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมากนี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ครับมันกินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้มันเกิน4ลำนะนะครับก็มันออกมากคือสับก็บ่สับถิ่มก็คือสับไปเฮ็ดกินแนวอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับเออบางคนก็เอาลำมันไปจะเฮ็ดนะครับเอาลำมันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เฮ็ดคอกเป็ดคอกไก่กันแล้วแต่ได้ยิงกันเฮ็ดเป็นเพื่อจะกินนอน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ลำนะครับตอนนั้นก็สิพ่อหน้าฝนมันก็จะขึ้นสลึบมานะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าคันหลายลำมันสิเริ่มแย่งอาหารกันนะครับ ใหม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับก็บ่มันหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพลคนก็ทันได้เฮ็ดทันได้ฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับตัวนี้ 2:00 น. จักขาดสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับและกะขมิ้นนะครับมะฮอดแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้กะสร้างกันได้นะครับได้มือสองมือนี่ละนะครับขันมะฮอดวันเสาร์ขันมะฮอดบ่คำเขาก็จะทรงช่วงบ่ายนะครับกะสามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าขันมันมาคำก็ต้องทรงวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปสั่นนะครับเนาะเอานะครับฝากพี่น้องได้รุ่นเนี่ยมื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋ผู้พี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือดเฮ็ดจังได๋นี่เป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสลับกันเออเนาะเว้าทาอยู่นี่ล่ะเอาว่าเป็นหยังบ่มีผู้ใดขอก็เปิดเพลงทิมแล้วก็นี้คือมื้อคืนนี่ล่ะอยากอีหยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นนี่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมนั่นเป็นอุปสรรคในการเดินป่าพรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมเสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธากิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูรบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์0809798200
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันแต่สมัครกะหาสิบบาทเด็กพี่น้องมาหลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่กับน้ำยาบวนปากนะครับมีแป้งพัฒนาคือกันนะครับอันละ120บาทพัดแล้วจังหนาบายุศิลป์นี่กับพัดเด้ก็สิขอรายการกับพัดมันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต้องว่าจังสี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหล
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ่งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ่งจะเปลี่ยงปิดเครื่องเบิ่งจะเปลี่ยงนี
3: ่ตาดีได้เที่ยงออกมาก่อนนี่ตาจูว่าข่าวที่ตัวอยู่ก็เลยขอฟังเส้นตองได้บ้าง
2: เออก็เบิ่งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหล่าไทยก็ชนะไปแล้วล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะแล้วจ้า
2: เออ
3: ก็เบิ่งขอฟังเพลงหันหักหัวใจจะได้หลานได้บ้างมนต์เส้นลองจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: วันวันวันอาทิตย์วันเน
2: า
3: ะ
2: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันนั้นเที่ยงขอขอหมอดเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: พ่อจะหาลูกกับแก้วมอสวรรค์แม่ชีทองแม่พันเด็ดมาพ้นท้องหนองหนังมือจะมา
2: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดผู้น้ำท่วมนะผู
3: ้ว่าแม่น้ำอันนั้นท่วมพ่อจะบอลแม่น้อยที่ฐานได้เปล่า
2: บ่แม่เมียท้องลอย
3: แม่ต้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่บ่คือมัน
3: จะเกียร์ได้เปล่าเนาะ
2: คือมันรถไฟเพิ่นเฮ็ดสถานีรถไฟไปกวมเฮ็ดเพิ่นตึกให้จังได๋ให้เงียบ
3: เออบ่ได้ยินเสียงคนจักเกียร
2: ์จังว่าอยู่นี
3: ่ล่ะ
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟยันเขาอยู่หันแถวนั้นแต่ก็ล่างขามซี่ขามยังไป
3: วันแรกไปเบิกท้องว่าวันล่างรถไฟบุญเบา
2: อยากเบิกให้ง่อยกล้วยพันเนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
3: จ้าจ้าอืมไอ้จ้าเจร้ายยัง2,400เนี่ยนะจ้า
2: จ้าจ้าจ้า
3: อันนี้มาเพื่อนน้อยสีฐานเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ คืออย่างนี้จ้ะ
3: คือจีเราลอยหลอกให้คนได้สั่งบอกตัวสวยเลยนะมาเด้อ
2: เคยสุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวนะครับเพื่อนละคนก็ว่าฮอดใส่ละบ้าฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ้าก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังเราพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยซะใครก็บ่จัดซะก็ว่าสิบ่จัดได้ดิบ่จักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะเอ้า
3: โตแก้วจ้าวนะ
2: ครับผม
3: โตแก้วเนี่ยวันนั้นแม่โตบ่ตึกดิ
2: เออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
3: ฟังบ่จ้าสึกว่าห้องว่ามนี่ตอนนี้เศร้าแล้วฮะเออถึงอยู่พอสิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิไปอยู่ไหนด้วยย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเนาะ
2: เออถ้ามันย่านเนี่ยว่าอีฟ้าร้องมันจะฝนฟังโลด
3: พอฟังเพลงอันต้นลมผัวผือนะจ้า
2: ครับ
3: จ้ามองไปหาแม่น้อยเด้อขอหาเมียเสียงเด้อจ้า
2: ครับ
3: น้องเดินทำเมียเด้อเอากระสินน้ำเมียพัดเอ็ดทำเด้อจ้าเด้อเงี้ยเสียวน้ำเมียเด้อเอากระสินน้ำเมียเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดแจ้งตัวสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: ข้าพูดเมียเสียทำเมียเด้อคุณผู้ฟังบอกพยานคุณ
2: เออ
3: แง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: แจ้งตัวสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเจ้านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลลีกซิวิลลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซึ่ง11ประเทศแต่ว่าประเทศที่ก็จะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับมีซ้ำนั่นนะเออมีแข่งกันอยู่ซ้ำนั่นล่ะนอกนั้นก็จังเฮ็ดซ้ำเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่ล่ะนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพื่อนก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับบ่ได้ส่งเขาแข่งเพราะว่านี่ล่ะนะครับก็ส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทษนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทษเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เศร้าเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่บีบเปิ้งติมันก็ยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ้งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทไว้ผู้ใดญาติโทก็ยังว่า
3: โอ้แม่นบ่โทก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
2: เอาก็เจ้าก็สิย่านฝนเนาะก็เจ้าสิบ่ฟังตั่ว
3: โอ้ก็เจ้าฟังดีก
2: ันเอ้ยดีอย่างเนาะ
3: แม่นไปลูกนี่แม่นไปลูกหมานก็เจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลตาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังฟังดีคุณตำบลตาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นมีโรงพยาบาล
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เน
3: า
2: ะ
3: เพิ่น

0: ตัวโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
1: ไปถอนฟัน
0: เนี่ยก็ไปถอนเขียวเนี่ยก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดด้วย
1: ม
0: ัน เ
1: ป็นพ่อกันกับแม่เจ็ดพูนตำบลตาด
0: ก็สิ
1: เฮ้ยเพื่อนเขาพ่อกันดีคักเนาะ
0: เพื่อนกูจักแม่เสริมแม่เสริมดังวันนั้นที
1: มูจักคนตายตัวน่ะ
0: บ
1: ่ไอ้กี้ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายวันหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลน
0: ี้โอ้ตำบลนั้นตำบลนี้เขาจะร่วมมากเนาะซุ่มผู้เฒ่าไปพ่อกัน
1: มาย่ามมาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
0: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิที่เป็นผู้จังซี
1: นัดก
0: ัน
1: ไปก
0: ิน
1: นัดกันไปกินข้าวจังซี
0: ผมจ้ะเออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจังซีไปเบิ้งหยังไปกินหยัง
1: เพ่งอันหักสาวเสริมสวยเรื่องวันหนาเด้อ
0: โอ้ยผู้ใดบ
1: ่ไปปล่อยในเด้อมื้อนี้มาจั่นเนาะคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
0: ฮักสาวเสริมสวยเออกลับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่หลายๆมาอันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือนกันนั้น
1: ได้คว่ํากระดัดตรงหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
0: เออดัดให้คนกระดัดเอาหัวละจักบาทล่ะ
1: 200ท่านจังว่าน่ะ
0: แต่คือเอาแพงแท้
1: หอยเปี้ยงอยู่วะ
0: น่ะหัวละ200มันนี่แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นสิเอาของเขาจะว่าหยังก็หลายแต่มันผมล้นบ่ลื่นนี่ฮะ
1: มันเจ้าแฮงเอาแพงเด้อแน่ล่ะเสือแม่ดัดมันบ่แม่นเข้าด้านเสือใช้ดัด
0: อยู่เนี่ยเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้ผู้บ่เฮ็ดเสริมบ่ต้องมีความสวยซะก่อนคันบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื่มกว่าเก่าเสริมไป
1: ไม่ได้ดีมันน่ะนัดหัวเดียว
0: สระผม
1: ยาหยวดหยวดตัว
0: ใส่ถ้วยที่บัดนี้ใส่หยังถ้วยกาไก่บ่
1: ใส่หลอดใส่หลอดมันมีอันหลอดอันนั้นอยู่เนาะหลอดอันใส่น้ำยาใส่ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
0: ดัดผมบัดนี
1: ้น้ำยาใส
0: ่ก็ส่งหยังล่ะส่งพิจาราบ่คือส่งหยัง
1: อยากจะก็อยากที่มักส่งไหนให้ใส่เพื่อ
0: ส้มฟ้าล่าส้มบอบถีบอบทุยไปซะเนี่ย
1: ผู้เฒ่ามันมีส้มหยังก่อนน่ะ
0: มันมีส้มหยังส้มงามๆอย่างนี้ได้ส้ม
1: งามๆธรรมดาน
0: ี่นะเอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
1: าะผู้เฒ่าหรอผู้สาวบ่มีหรอ
0: ดัดมันเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะอืม
1: อ่ะ10 20ปีมันดัดน้ำแม่เบิดนั่นน้ำมื้อนี้แถวมื้อนี้
0: วันละ200นี่เงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนก็สิว่าเบิดสตรี
1: สิเบิดอีหยังสิเบิดอีหยัง
0: ผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็สิได้เดือนละ600 700มื้อเดือนนี้ก็ไปละ200เดี๋ยวนี้400อือ
1: แม่ยังบ่ได้เนาะเงินอันวัดนั่นเจ้าสิไอแม่
0: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
1: เฒ่าได้อย
0: ู่บัตรประกาศนั่นแกก็ให้ตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะแล้วว่าเป็นคน
1: แม่เคยได้
0: อีหยังบัตรอีหยัง
1: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรนี่เขามาตรวจสอบแม่บ่ได
0: ้บัตรคนจนเฮาเป็นคนรวยเลือรังแล้วเนาะแกยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นภายใน1วันแกยังว่าไม่มีด้วยเรือล่างพวกนึงก็จนเรือล่างเจ้าๆอันใดเอาลุยเรือล่างนี่ล่ะอีอยากอีเลี้ยอีเลี้ยอีเลือดอยู่นี่ล่ะอืม
1: ขึ้นไหนแม่บ่บาดนี่ฮะ
0: ฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เบิดซิดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดใหม่พุ่นล่ะย่ําใดบ่
1: แกไปอุทรอยู่มื้อนี้ฮะอันใด
0: ไปอุดรบ่ติเพิ่นไปไสก่อนคือไปไก่แต่อุทรงูดอนก่อนมาใหม่กันโอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
1: ไปอุทร
0: ตี้ว่าสิไปอุดรไปรถคิ้วได้ซั่นเขาสิถามพันไสนี่เออก็หามันได้เนาะอืม300ก็ซื้อบงชิรถนี่หัวล้านนึงพุ่นละอืม
1: หมายก็สร้างหัวดอก
0: ไปเฮ็ดเอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแฮงล่ะ
1: สร้างหัวบักอนุทิน
0: เอาเอื้อนเขาบักจังไดเนาะเขาเป็นนายกเนาะ
1: เอิ้นมันโหด
0: หมอมันบ่จักเฮาดอกปกติคันเอิ้นว่าบักนี่มีแต่พวกดังเด้อย่างบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมื้อนี้โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
1: นี่อันนั้นมันแห่งดาจักไอ้ว่ายไอ้สัตว์ไอ้หยังแห่งดาประจักในเท่าไหร่
0: เออมันก็ด่าไปโลดอีนั่นนี่ก็ไปจะสร้างด่าเขาก็ได้จะเกิดมาด่าซะ
1: มาด่าครับ
0: โดยหยังด่าหยังรอกันแย่มันเห็นเขาเห็นหยังบ่ถือจังแนวก็ด่าแต่เขาเถอะ
1: ด่าเขาปากเสีย
0: ด่าเห็นหยังด่าใส่ซาด
1: ม
0: ัน
1: บ่ได้เงิน
0: เออสิไปหาด่าหยังจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตําเฮียนตําซานว่าซั่นผู้พระผู้หญ้ากินตะนะหญ้าอีหยัง
1: แม่เพชรบ่หัวกวนอยู่ปานนี่เราปาน
0: ถ้าสิหัวบ่บ่แล้วอยู่บ้านใดก็บ้านสะอาดดิหึตําบลสะอาด
1: ตําบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
0: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
1: เคยมาบ้านจากเคยมาบ่ล่ะ
0: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดหลองคํานี่ครับบ้านปากบุงมานี่บ้านตาเสียวมานี
1: ่บ้านหยัง
0: เอาก็ไปดูคือหยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมหมู่หมู่อยู่ลองครับไปกินข้าวอยู่หั่น
1: หมู่เป็นมาบ้านขามเปียเนาะ
0: หมู่เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านบ้านขามเปียก็ไปหาพ่อบ้านขาม
1: แม่นจะแต่สมัยใด
0: เออไปจะพูดน่ะแต่พูดก็แล่นอ้อมเทียบอยู่ซุมื้อนี้ก็บ่ค่อยได้ไปดอกหมู่พวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือจากซุ่มกินข้าวน้ำกันดีๆจะกินเลี้ยงน้ำกันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ใหญ่บ้านบ่มาลาถ้าสิว่ามาลามาลากับอันจาริกาลองค่ำมู่เดียวกันเลี้ยงวิเลขเกษตรกรรมน้ำกันเอาก็บ่ให้คนฟังนี่แม่บ่ให้คนฟังบ่ได้เว้าครับบ่ได้เว้าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
1: อันเจ้าคนรู้จักแม่หลายเนาะคันแม่แม่กระจัก
0: เอ้ออกเรียนซะแม่ล่ะแม่ออกเรียนซะแม่คือหลวงพ่อนี่ไปคนรู้จักหลายหญิงเสริมว่าซั่นเด็กหญิงเสริม
1: ออกเรียนขาย
0: เฮ็ดเหรียญขายคือหลวงพ่อนี่แหละเฮ็ดรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
1: า
0: ะ
1: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี
0: ้
1: แต่เจ้าเว้าเจ้าฟังไหนส่วนนี้ว่าได้บ้างเจ้าบ่เข้า
0: อ้าวก็เจ้าก็สิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะ
1: มันน่าดีเป็นหยัง
0: ก็สิมีตำบลไดดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปียล่องค่ำกัมมะลาไสแถวดอนหวายโน่นเมืองบ้านหยังนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะ
1: เอาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้าก็ฟังดีจ้ะ
0: ก็จังบ่าอยู่นี่ล่ะเว้าเลี้ยงนั่นมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงหยังมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงพวกครับ
1: ว่าคนบ่ฟังเลยว่าหน้าเดี๋ยวคนฟังได้ครับคนฟังดีเงียบๆก็ได้ก็เจ้าก็ฟัง
0: ฟังไปพอมาก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆคือเสียบๆก
1: ็ก็เจ้าบ่หลับนี่ถ้าแม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม่ล่ะ
0: เออข้าเจ้าบ่หลับติ
1: ค
0: ือเป็นประดังอยู่น้ํากันเนาะบัดอยู่นั้นบัดน้ําข้าเจ้าเนาะก็ว่าข้าเจ้าบ่หลับพะน่ะแล้วมันโกนติปานนี่เอ้ยเออบ่แม่ไม่มีเพชรแล้วบ่เป็นนั่นล่ะติบ่แม่นเราหาอก3เที่ยแล้วไปล่ะตินอนหลับ
1: บ่อ๋อเราฟังอยู่แล้วว่าเราฟังดีมื้อเรื่องเนาะว่าพอติ้งให้ฟังนี่เด้อมอบไปแน่เนาะว่า
0: เพียงหักสาว
1: ฮะแม่เพชรเต็มเ
0: ต็มเออเพียงหยังก็เพียงหักสาวเสริมนี่บ่เพลงหักสาวเสริมดิสื่อเพลงแม่หักสาวเสริมบัดนี้โอ้ยให้กันฮู้จักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150กันเอง
1: โอ้หน้าก็ได้เนาะ
0: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
1: รถแต่เจ้าอย
0: ู่
1: ดอน
0: ย่
1: าง
0: พ
1: ระเจ้าไม่เห็น
0: แ
1: ต่รถอย
0: ู่เออเฮ็ดไว้ครับว่าก็จําพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็ดอยู่3เที่ยครั้งที่4ก็ฟรีตัวเอาอีซั่นอีหลีดีบ่ฟรีก็เครื่องนึงคือยังเขาล้างรถล้างครบ10เที่ยเที่ยที่11ก็ฟรี อืม
1: เจ้าได้ก็เจ้าช่างอยู่ก็เจ้า
0: เอากับว่าตัวนักผู้ใดว่าเสร็จ10เทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้1ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้อืม
1: คนเลี้ยงสร้างหลายบ้านนั่นบ้านนี้บัดในอำเภอเพิ่นก็มาดัดแม่ล่ะ
0: เออล่ะล่ะเขาจะมาดัดก็บอกเขาเจ้าเออมาดัดอันคันมาดัดครบ
1: เว้าไป
0: 10เทียก็10เทียก็ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
1: ว้าค่ะ
0: เออเนาะเออเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะก็ยังผมแถมนี่แหละเป็นยังคือแถมไปยังสบู่นี่บ่ซั่นก็
1: ยอมน้ําแต่ตัวดัด
0: เออดัดแล้วก็ยอมแล้วก็หางห้วงงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าซั่นบ่รับบ่เอาเงินน่ะไรบ่ไหลบ่เอาเงินก็อยู่เลือกเอาซ้ำนี่ก็ซ้ำ
1: อ
0: ี
1: กอุ้ยผู้ค้าพระเจ้าอย่าเข้า
0: โอ้ยบ่ได้เข้าดอกมี4สายนี่ๆเปิดอีก2เพลงก็เบิดแล้วนี
1: ่โอ้ครับเอาได้แต่ก็สิเข้าอีกจักหน่อย
0: เดี๋ยวจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรืออีหล่ามีซ้ำนี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
1: เข้าระวังอีแม่น้อย
0: เข้าก้อนบ้านก้อนเมืองเขาพุ่น
1: เขาว่างจ้ะบ
0: ่เราเรียนเฟซเรียนยังเปลี่ยนแล้ว
1: ผมเปิ้ลเข้าก่อนไหนรังมันเน่าแน่เด้อเจ้าเข้าก่อนสู
0: งเราจอบเพิ่นหยังนี่ตอนเรามีเฟซเราเบิ่งแต่เกินบ่มื้อนี้บ้านจุศิลป์อยู่บ่เอออยู่แล้วก็ฟ้าโทรก่อนหมู่นั่นบ่โดนหลายก็หมดตัวนั้นโอ้แสดงว่าโทรฟรี15นาทีแสดงว่าโดนนี่อันนี้ว่าฟังเพลงก็กันแล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะแม่นว่านะครับอืมจากทั้งแม่โอ้ก็ตื่นเสียงโทรศัพท์เฮียงก็ตื่นดื้อเป็นยังไง
1: ดัดไปเนาะ
0: เออก็สิ
1: มอบให้แม่น้อยที่แม่เตียงอยู
0: ่เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดตะเว้าโดนเนาะ
1: ที่แม่เพชร
0: อืม
1: จิ๋ม
0: เด้อเออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกคือครึ่งหัว101ว่าซั่น
1: ที่หัวบ่ยัง
0: เฮ็ดครึ่งเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่เครื่องหัว101อาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีก101
1: เอาแม่สีช่องนั่นแม่เด้อแม่คร
0: ับ มัน
1: กี่นั่นแม่แม่เสียดายนั่นแม
0: ่แกนั่นล่ะ
1: เพ่งนั่นแม่กลางคมน้ำมนต์อ่ะน่ะบ้านปุดบ้านดงเมือง
0: อืมบ้านนนเมืองบ้านนนเมืองบ้านไหน
1: แม่เดียนนั่นแม่แม่หน่อยแม่ตาลนั่นแม่
0: นาย
1: บ
0: รรดา
1: ลบ้านน้องนุ่นนั่นแม่เด้อแม่ตำนานบ้านน้องอีโร่นั่นแม่ค่ะ
0: บ้านน้องอีโร่บ้านด้านใต้น้องน้ำเลือกอ้าวเชียงใหม
1: ่18นั่นแม่ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: อืมตอนนี้ก็จะอยากเอาค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัด10เทียเทีย41นี่ดัดให้เครื่องหัว100ปกติ200อยากจ่าย100นึงว่าซั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีตบน้องใหม่เหมือนระยังอุ้ยหลายครับมื้อนี้อ่านสารวัตรอันมุ่ยสารวัตรนัทพลพลเวียงสพดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดเนาะฝนมันตกหลายมื้อเขาไปเบิ่งน้องใหม่หลายหลายเดี๋ยวนี้ยังๆอยู่น้องใหม่ตุปูติปิอยู่อันหมู่ขาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเหย้าๆขาแข็งนี่ล่ะอืมมันเป็นมอคเคอร์น้องใหม่หยังน้องใหม่หมู่นอนใหญ่ๆน่ะนอละ 4-5 โลนั่นเอามากับมาแกก็บ่เป็นดอกพี่น้องอืมแกก็บ่เป็นเอามีดปาถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เขาเจ้าก็ว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋มันจังสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้อใหม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ใน YouTube ว่าวิธีทำอย่างไรผู้ละคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กำนึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ำแรกน้ำที่สองลินออกกันเอาน้ำตาลใส่พะนะมันจังสีหวานว่าซั่นผู้คนก็ว่าเอาไปบักฮุงเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่หาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะผู้คนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้ขันจักได้สิเอาไปฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกแต่มื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่หย่อนอันอ่อนเด้กินแต่หย่อนอันอ่อนอันหย่อนแก่ๆไว้ถ้าเอาไปฝากคน คือเว้าหลอนเป็นตะนัวเว้าตัวเอ้ยใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำนึงแต่เฮาต้มน้ำแรกเนี่ยใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิ สุกมันก็แตกคู่ยุแล้วมันก็สิมีอย่างมันก็สิไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างน้อย

ควบขมจะดึงกันออกมานะครับล้างน้ำสองนี่จืดอีหลีครับพี่น้องก็จะเห็ดจืดอีหลีใส่เกลือนะครับเพราะน้ำที่สองมาต้มอีกแต่ว่าใส่น้ำตาลจากสองซ้อนเนาะสองซ้อนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆหวานน้ำนะครับแล้วยังไปแกงกับมันจะออกรสหวานนะครับเนาะเมื่อเห็ดต้องไม่สดดิอย่ามันขมเมื่อเห็ดหรอกนะครับต้มไว้ย้ำอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยเนาะเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันบ่มีหยังเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าวันนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดวันนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ำซั่นบ่ครอบห้องเขียงนั่นล่ะก็ เอามืออื่นสิพากันไปเบิ่งหนังเรื่องหยังสไปเดอร์แมนเนาะนะเด้อพสิไปรอบ 4:00 น.มีโรงหนังเมเจอร์กับเพิ่นนี่ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบนแค่

งานเพลงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆคือห้วยเพิงโอ้ยเราหลงห้วยละห้วยเพิงเพราะนั้นต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกาฬสินธุ์นะครับเมียเถียงคอกันขม่านะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงยังกับพิมพ์มาขอเพียงแน่เนื่องกันไปเรื่อยขอเพียงยังมาขอเพียงแน่ขอกอดขอกอดีกับพันหลักอย่างอันบ่ออกขอเพียงแน่ของเพื่อของกอดกับพันรักเธอเออก็เขาจะเปียกนะครับจากที่น้องทั้งจังหวัดบุรีฝนตกเมื่อคืนที่ผมแห้งเนาะนะครับทางว่ามีแห้งจะวันน้ำท่วมนะยังก็รักเมืองนะครับแล้วกับพี่น้องโพชัยเพื่อโพชัยนี่แหละตกวังหัวนะครับเอาดีน้องนะครับปิดน้ำก็สิบใบดอกนะครับดาวหลายแต่ว่าพอมีอยู่นะครับพี่น้องอยู่ก็ลืมมาภาคเหนือนี่โอ้ยนะถึงก็เลยถามอันฝนที่เศร้าเมืองนะครับวันที่สองก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องครับประมาณบ้านเนี่ยมันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงละไงนะครับอ๋อเพราะเพียงเธอเสมออยู่ความคิดถึงว่าคิดความคิดถึงของกจักรพรรดิก็เสมอของอาร์เซนีเดี๋ยวล่ะนะครับแทบคิดถึงกับความคิดถึงว่านี่เนาะแต่จะสิคอไปละว่าไม่เอาฟังสำหรับร่มใดก็ได้นะชมรมประตองบาจืนร่มร่มเคยมาผัวจ้องมาเออว่าเมียนเต

0: gua mau ya gua taruh ke mana lu deh. Lakena lah, jadi kan. Oh, kami dia faham dia
1: bukan.
0: ใครเคยทุกข์ผู้นําเตงเอาผู้ใดบ่ลงคนปัดคนกับบ่ได้ว่าซั่นเออสิว่าจังได๋จนกับบ่ได้ได้แล้วบัดนี้นี่ก็เป็นคนอยู่วันที่ 10 กรกฎาคมก็เป็นคนรั่วซั่นรั่วอย่างใดปิ้งเหลือลังเนาะในครั้งก่อนเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นเหยียงพิมพ์บ่เห็นหงก่อรักเธอเสมอซั่นเนาะเนาะครับ บางกอดมันก็มีรักเสมอนะเนาะเอาเหมือนเปื้อนเลยได้พี่น้องเพียงเดียวนะเหยียงนี่ก็เธอเสมอซื้อเพลงเลยกอดก็เธอเสมอเอ้ากอดรักเธอเสมอนี่พอละบ่ฮู้จักนะครับแต่เพิ่นพิมพ์มาจังมันตกภาษาไทยอยู่นี่เอ้าก็เธอเสมอหยังเอาซั่นกับฟังนี้ก็แล้วกันนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ไปถอยไปถอนคําสาบานเนาะนะครับ ถอนสาบานนี่เอาเงินบ่โดนถอนน่ะเดี๋ยวได้ครับพิมพ์คําว่าถอนคือพิมพ์คําเนาะถอถุงอยู่ใส่คําสาบเอ้อจังไห้เด้นี่บ่มันด่าเด้นะครับของสอนชูโอ้สอนแช่อีเนาะนะครับพ่อใหญ่คุณดันแข้งสั่งว่าปีบ่ทุ่มเงินฝนตกหนักกันเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ําทุกตลาดเด้อยังมื้อซ่อมกันบ่เรียนหาเก็บไม่ได้เขียบค่อยเตรียมอยู่ กับกันเพียงนี้อะไรเบาๆไปถอนครับสาบานคนได้สาบานหลายก็ถอนซะครับไปแก่ไปถอนกูกูซะฝันไปหน้ากูแก่กูซะฝันไปหน้ากูแก่ถอนฝันไปหน้ากูแก่กับมันก็แม่กูซะฝันไปหน้ากูแก่กับมันก็แม่กูซะมื้อเช้าสิดีเนาะเจ้าจะไปหาปืนจับดอกถ้าเจ้าจับไม่แล้วไปหาซื้อฟุตบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้ง
2: มื้อสว่างมื้อบ้านเฮาสิมีงานหั่นสุกกินดอกแทน
0: เขาสิกิน
2: เจ้าแพงปังตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: แต่งงาน
0: แต่งงานก็ไปเฮาตัว

ื่นเศร้าเขาจีบคนไข้ฝากตบหัวเรื่อยบัดดีไม่ว่าจังไรฟังบัสัตมื่นเศร้าตอนเขาป้อนแค่ปากอายเป็นหูเขาเด้อโอ้ยคนฟังมีมวลฟังผู้เดียวเนี่ยโคตรผมว่าบอกเป็นใส่เหมือนคนไหน

0: เห็นอย่างละวันนะครับเมื่อกี้ขาดไปเหตุงานมืออื่นสาวตอนก็ได้ปั่นไข่ฝากเจ้าป้าตบหูเจ้าเอาคนที่ยังเหงาเหงาว่าเห็ดน้องแล้วโดนใจโอ้ยจะบอกสมวนพูดเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวมันแดงไม่กันไปใส่เหมือนเมื่อเราไปเพ่งไปลากดิสินค้ามียังเนตีวันต่อกันวันดีวันข้างขั้นพ่อยังขั้นพ่อยังขั้นยังไงเขาก็มีหลายขาดยังดีพี่น้องขาดซื้อกันยังวันนะครับจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์น้ำเขาน้ำแผ่นมะขามมะละกอขิงนะครับมะฮอดแล้วนะครับยกเว้นไปกับแคบไปเนี่ยอันวัฒนีมาสักก้อนเครื่องก้อนเป็นชิปเปอร์หมอกไฟแดงล่อมนะครับเราซื้อสะซื้อสมองเพื่อจะสร้างละเบอร์โหลดนะครับจะขั้นสั้นเท่าค่ายหนังขั้นดีนะครับร้อยไม่เล็กอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งอย่างก็ฮักเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมสาวเสริมคุณแม่เสริมนะครับฮักสาวเสริมไปไหนไปสวยกับมาด้วยสันไปเสริมแม่โลใส่พร้อมฮัลโหลยังโลหมายถึงว่าที่ทำให้ผมหวังว่าซั่นแม่นบ่สินค้าจะเฝ้าต่อตั้งหลักจะเกินครับสินค้าเฮามีนะครับกล้วยตาใบกิ่งกล้วยกินมันให้กินกับนอนหลับอยู่พอดีบ่หลงบ่นะครับจำได้จำฮอดสู้พุ่นนะครับต่อไปเมื่อละมีรับดีนะครับบ่ต้องคิดไดสวัสดิการแห่งรัฐหรือคนจนบ่ได้คนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดตายกินคนละเม็ดต้นน้ำมันขี้กระแทงนึงก็ยีซี่เอาไปดมไปถูผ้านะครับเนาะสบู่เฮากระหอดมันโหนั่นมอนเสาสีทรงที่วันอาทิตย์ไม่สิเลื่อมทรงได้ฮอดจันเด้อนะเครื่องดื่มได้ผสมนะครับกินกินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องใส่ดีผู้ใดทายอยากกินล่องขวดละ2บาทมีแก้วมีแก้วไหนน้ําเด้อกงแก้วนี่ล่ะกินก่อนน้ําเนาะเอานะครับเมื่อได้ล่าแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มหายได้มาใหม่มาฮัลโหลบ่ทันได้ติแม
1: ่ไม่
0: ถือ
1: กระ
0: สี
1: เกลือ
0: ดอกสบู่ดันเอาก็ใส่ของตัวเนาะที่จะของแถม
1: เช
0: ื่อ
1: ม
0: จริงๆ
1: ครับว่ามีคนจืด
0: จิบะขาดแต่คนจืดเนาะยืนหนีบไม่ได้ใส่เสื้อได้ใส่เสื
1: ้อมาแล้วก็ใส่เสื้อดอกอัน
0: นี้กระสี
1: ว่า
0: เสื้อ
1: วันหนึ่งเรื่องไงเร
0: ื่องแบบผมเอาไปหลายเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนอย่าง
1: เพี้ยนอันนั้นนะอันมากมากต้องย่ำมันย่ำนั่นของเต็ม
0: หมดซุปวันหนึ่ง
1: จ
0: ้
1: ะแ
0: ห
1: มได้ม
0: ัวทำ
1: น
0: ั่
1: น
0: ในหอดฟังต้นจักวอ1บ้านกับซุปบ่อนอยู่เอิ้นผู้ใดใส่1เนาะ
1: มันไ
0: หวฮะอ้าว
1: ได้ฟ
0: ัง
1: สิได
0: ้เต้นใช่บ่เบิดอ้าวเต้นไดเด้อเต้นสั้นนี่แหละคนลงไปได้สั้นหันวงไฟอยู่ใกล้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ดอกยางดอกนี่ฮัดก่อนว่าดอกว่าที
0: ่ได้
1: เ
0: ต้นนี่ฮัดบาสลุบาสโลบ
1: แนว
0: นี่หมุนแห้งผู้เดียวยังหมุนได้เด้อมันสิล่มหันดิจะว่าไปก็ไปดูแต่ที่ไปเห็นอย่างนี้แต่เบาหวานก็ดันมันจะของกันเขียวมิตรเขียวขั้วเขียวจะของกับมิตรเขียวขั้วปากอยู่ว่าสัตว์อืม
1: พี่ว่าวันไป
0: สิไปให้ไปเบิดร้านนั่นไปหาหุ้งน้ำมูดอยู่พวกถือถุงเหยาอ้อมน้องทางกับมี่ไปกินเปียงอืม
1: ฉันชุ่มคือหนาเอาน้ำให้เรา
0: อืมขอ
1: สืบมวนด
0: ้วยเรื่อยเรื่อยเรือล่างยังไงจนเรือล่างเรื่อยเรื่อยเรือล่างเอ้ยมึงออกก็สิล้างมือร้อยเดียวนี่
1: เป็นเด็กออกชื่อที่2เนี่ยน่ะ
0: ชื่อที่2อามาตสัตใดหีโรคใดเนี่ยไปแหงฟูใดมา
1: เป็นน้ำมันนี่ล่ะ
0: น้ำมันอืม

0: สอนองค
1: ์เออบ่ถือศีลนําไปบ้างวัดดิหลวงพ่อตุลุงมาตั้งลงมาดีๆก็บ่ถือกัน
0: บ้างวัดโบสถ์วัดยะม
1: เฮ็ดแม่นบ้างฮือแม่นวัดว่าบอกเลขให้คนมันก็ก็รวยเรือละนี
0: ่เอาให้เปิดเป็น
1: เปิด
0: จ้ะๆทํานี่ล่ะ
1: เปิดท่านเดียวนะสวัสดีครับอันนี้คือกันรองนะครับลาเพชรหักสาสวยแน่รุดยังคอยเดิมในก็ตามด้วยเพลงอื่นน้องมาหนึ่งจบแล้ววันที่จากลาพี่น้อยสกรพอร์ตไม้วันจันทร์เสาร์ทีมจัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้น้องลาฟันดีอะไรสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังสถานีวิทยุเปอร์ดิโอกระจายเสียงคลื่นความถี่ 103.5 กะเฮิรตซ์รหัสสถานี520704ทดลองประกอบการบริการทางติดออกอากาศบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลตะไคร้อำเภอโพชิจังหวัดเอ็ดโดยหุ้นส่วนจำกัดนิดปวีเรืองโอ0801804106เป็นชิปเปอร์สพันเพื่อไตรตอนเครื่องบวชถิ่นสังฆทานเครื่องบริขารและเครื่องทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะบูชาหิ้งพระมาดบุษและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายปลีกและส่งราคาเป็นกันเองชิปเปอร์สพันติดร้านชิปเปอร์สี่ป้อมตำรวจอำเภอรับคำตอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสแอนสกุลบอกขอสร้างคำหน่อยชุดกระถุงเท้ารองเท้าชุดลูกเสพนารีเครื่องแบบนักเรียนจอนชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลายแบรนด์ดังจืดข้าวกลมดีเนื้อเนียวเสื้อโปโลกวางบริการอีโก้แอนสปอร์ตรับปักโซโก้งานปักตามสั่งเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์แบบสกรีนกรีนเสื้อกีฬานักเรียนหลายสีคุณภาพมาตรฐานคาจอมจักคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อคนงานถึงเราสปอร์ตแอนสกุล6323 63
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมค้าอุปโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นและจัดหมายพร้อมทั้งยินบริการรูดบัตรสวัสดิการแห่ง
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำ0438928505 0815148921เปอร์เซ็นเตอร์ครบครับคุ้มค่า
4: เพียงคู่คุณ
5: จำกัดไอทวีห้าสดุเต็งเท่าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์สร้างทุกชนิดไม้ฝาตะแหน่งฝาเชราตูหน้าต่างอิฐทรายปูนท่อพีซีเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตด้วยรับฟ้าท่อคอนท่อใหญ่หินอิฐอัดด้วยระบบไฮดรอลท่าฐานพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นถากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางรัดเครื่องผสมอัตโนมัติผสมหลากหลายแต่ทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทุกอาณาจักรรวดเร็วทันใจทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ที่เส้นร่องคำโพนทองเลขที่หมู่4บนหนองตากีอำเภอไผ่จังหวัดเอ็ดบริการขนสินค้าทุกไทยรับเป็นเองบริหารงานเสียอีคุณอนุสักแต่งประกอบเจ๊น้องคุณธันวาพรประกอบโทร0619252และ0810599ตั้งหุ้นส่วนจัดเต็งท่าวัสดุพึงพอใจลูกค้าบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานมีคุณครบวงจรทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเสียงคัดตู้ลำโพงบลูวิทยุไมลอยสายตู้1ประตู2ประตูตู้แช่คอนดิชันพัดลมพันเครื่องซักเตารีดแก๊สเตาเวฟเตาย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าทับไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมหม้อหุบกระติกน้ำเครื่องปั่นผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าอะไหล่เตาแก๊สอะไหล่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้ใช้ไฟฟ้ามาตรฐานต้องที่เสียจิตอนโพยทั้งเงินและเงินผ่อนด้วยบัตรชนเพียงนิดเดียวพร้อมทั้งส่งค้าให้ถึงบ้านร้านตั้งอยู่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาลโทร087-3622-6บริการถึง8เช้าถึง6เย็นพิเศษสุดทางจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกเดือนทั้งปีความทุกสิ่งจริงที่เสียดินโพไอความสุขจริงจริงที่เสียดินจิตต่อ
1: เอาสวมสีอัตโนมัติและตัวถ่ายสีเบอร์เครื่องใช้ครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ปรับปรับท่อพีวีจัดของที่ระลึกงานต่างๆรับบนเงินทุกธนาคารค่าน้ำค่าไฟรับทรบกันรถจักรยานยนต์รถยนต์การตั้งอยู่แยกป้อมตำรวจร่องขาถนนขอนพลทองสินค้าครับดีแต่ย่อมยาวถูกที่สุดจากนี้ทอนยังให้การกำไรสู่สังคมเสมองานวัดชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมรักสิ่งแวดและขอร้องลดการใช้และลดการใช้พลาสติกค่ะเป็นมิตรใกล้ชิดทนร้านชิปเปอร์โมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: มาแล้วครับหน้าเมืองข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราบยาเต่าเงินขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่ได้เลือกผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าในตราบยาเต่าทั้งประและประนามมานกว่า3ปีซึ่งเราใส่ใจในคุณภาพผลิตสินของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะข้าวทั้งนาปีหนังหอยรีไม่กัดใบลดหาเปลี่ยไปลดปัญหานอนอรวงใหญ่เต็มนากดีอันใช้สารมีและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางผักพืชผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงยาไรหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองตัดสินใจสั่งซื้อหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรไปหรือติดต่อโทร0617936699และ0817581520คุณภาพนักเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์ไอโอปลุกลึกตกผลึกและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
3: ติดตามมิวสิโอใหม่ของสยามได้ก่อนใครทางสบายดีทั้งทีวีดาวและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องสบายดีทีวีและ www.dtv

0: ู้ใหญ่เมา
1: ใช่
0: เราไข่มั่นเลยอยู
1: ่ไม่อยู
0: ่อย่าบอกผู้ใหญ่แม่ป้าว่าน้องจอยอ่ะหา
2: อ่ะเพนมา
1: น้องจอยพี่เข้ามาหาพี่
2: จอยไหน

0: พนพี่พอแล้วเพนพี่พอแล้วจริงๆพี่จะเลิกเจ้าชู้พี่จะเลิกเจ้าชู้นะเพน
1: พี่รู้ว่าเพนรักพี่มาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

เฮอแลนจำสาตรงลุงน้องไผจะคล้องเฮือสนบ่มีนี่ลูกชูธงขึ้นเฮือเฮาที่หนึ่งไผจะใจซาบซึ้งมีหน้าตื่นตันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาสู้ดูก

คำเคยว่ามาเมาลืมลงไอ้ผมกลายเป็นผู้แพ้มองแชมแต่เนี้ยเสียรักแล้วก็ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมตีคืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรัก

0: จำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให
6: ้มันพอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก

0: ราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝาตามังถ้าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ้าลงไปเอาขอนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัด

พ่อแต่เมิดบ้างแล้วสมัยปู่สอนหลานบ่ทันเหิงนุ่มนานลูกหลานได้สอนเจ้าฟังนิทานเดิมเข้าฝูงคนเฮาสมัยไม้เลี้ยงลูกเกินเติมเต็มบ้านดอกอ่างเมืองนางสิขอเก้าเรื่องผู้มีลูก

ปันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเลี้ยงอายอาศัยแต่ท่อกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อมมือไฟเผาแข

พ่อลูกปันบ่เตียงแม่ตายทิมนั่นสำเบลหาลังคนเฮ็ดให้แล้วแต่เก็บลูกเขาเสร็จเอาเงิน

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดโถบ่ขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเศร้าวันนั้นคือตักบาตรจังหันเด้อคำเอ๋ย

ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้ามื้อดับแห้ง14ค่ําไอ้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาน้อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิจจาลูกพ่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมและเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมัญจารีทั้งหลายเราทั้งหลายจะได้พูดจะได้ฟังกันในเรื่องความสุขอันมนุษย์ทั้งหลายพึงปรารถนาและเข้าถึงได้เป็นลำดับว่ากันว่าความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมแม้ว่าทุกคนทุกชีวิตที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้ก็เพื่อปรารถนาความสุขความสุขที่แท้จริงนั่นมันเกิดขึ้นที่ความพอใจถ้าพอใจสิ่งใดก็สิ่งนั้นที่เรียกว่าความสุข

0: เพราะนั้นความสุขจึงมีหลายระดับความสุขที่หยาบยาวความสุขปานกลางความสุขปราณีตยิ่งขึ้นไปก็มีเป็นลำดับตั้งแต่ความสุขของมนุษย์ในโลกความสุขของคนยากคนจนความสุขของเศรษฐีความสุขของคนที่มีอำนาจความสุขของคนร่ำคนรวยอะไรต่างๆเป็นลำดับไปความสุขของเด็กความสุขของผู้ใหญ่ทั้งหมดนั้นความสุขของโลกมันรวมอยู่ที่กามกามหมายว่าความใคร่ความพอใจในสิ่งที่ใคร่และแบ่งออกมาเป็นสองอย่างคือวัตถุกามวัตถุอันน่าใคร่สิ่งที่อยากได้และก็กิเลสกามกิเลสที่ทำให้อยากได้ความอยากที่เป็นตัวกิเลสนั่นเองวัตถุกามเป็นชนัยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะไอโพธพะนี่ยังไม่เคยแปลคือส่วนที่มันสัมผัสทางกายนั่นนะกันเป็นที่ชื่นชอบใจห้าอันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเครื่องลาดเครื่องห่มทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเงินทองข้าวของรถราม้าช้างกองทัพคลังหลวงประเทศแล้วแต่ตามลำดับเรียกว่าเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามทั้งหลายที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในกามที่เป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกชนิดเลวชนิดปานกลางชนิดปานนี่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บันดาลเองเอาง่ายๆเอางี้ดีกว่าว่าความสุขนั้นก็คือความพอใจนี่แหละทีนี้ถ้าคนเรามีความสุขมันก็จะเอาความสุขเนี่ยไประบายออกมาสู่คนอื่นสู่สังคมถ้าคนเรามีความทุกข์มันก็เอาความทุกข์เนี่ยไประบายให้แก่คนอื่นครั้งแรกมันไม่มีทางออกเบียดเบียนตนเองมันเลยไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีอะไรมากหามีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรท่านก็บอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วนั่งอยู่ก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขเมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นทั้งหมดนั้นเกิดมาจากความได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจถ้าได้ดังแกก็ถือว่าเป็นสุขไม่ได้ดังแกก็เป็นทุกข์ก็คือไม่ทำให้พอใจนั่นเองเพราะนั้นความสุขความทุกข์มันจึงเป็นระดับระดับจากกามนี่แหละเราจะเห็นได้ว่าความสุขของเด็กนี่ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดไว้ท่านเคยตรัสไว้ในตัณหาสังขยะสูตรมหาตัณหาสังขยะสูตรจุลตัณหาสังขยะสูตรมีอยู่ในมูลปัญญามัชฌิมานิกายเล่าไว้และบางทีก็มีอยู่ในทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่ม24และเล่ม12พูดคล้ายๆกันภิกษุทั้งหลายความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยการ3ประการจึงมีการตั้งครรภ์เมื่อใดมารดาบิดาอยู่รวมกันมารดามีฤดูมีประจำเดือนทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ประการอย่างนี้ย่อมมีการตั้งครรภ์ตรงนี้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนมาทำให้คนตั้งครรภ์สร้างคนมาเกิดมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่อยู่รวมกันมาตาจะอุตุนีโหติแม่เป็นฤดูเป็นประจำเดือนมาตาจะสันมาตาจะสันนิปติตาโหติคันธโภปจุปติโตโหติ ขออภัยอย่าไปพูดภาษาบาลีเลยนะมันยุ่งมันซับซ้อนพ่อกับแม่อยู่รวมกันแม่เป็นประจำเดือนไข่สุกแล้วเชื้อจากบิดาภาษาบาลีใช้คำว่าคันทัพโทปัจจุปฏิโตโหติเด็กที่จะเกิดวิญญาณปฏิสนธิปัจจุเข้าไปแล้วอย่างนี้เมื่อประชุมสามอันนี้เป็นปัจจัยก็ย่อมตั้งท้องมารดาอุ้มท้องประคับประคองคันนั้นตลอด9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาระอันหนักครั้นล่วงเวลา9เดือน10เดือนมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอันมากและก็เป็นภาระอันหนักหน่วงและก็เลี้ยงทารกที่เกิดนั้นด้วยเลือดของตนเองภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าถือว่าน้ำนมของมารดาคือโลหิตเลือดนะน้ำนมของแม่นั่นคือเลือดหลังจากนั้นท่านก็เล่าของนั่นต่อไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะตนเองเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่สิ้นเชิงใช่หรือไม่คือท่านพูดไปก็ตั้งคำถามว่าเด็กน้อยมันนอนเล่นอยู่เล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นเรื่องความสนุกมันใช่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าใช่พระเจ้าข้าทุกข์แล้วและคาถาท่านก็เล่าต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กเล่นไถน้อยๆเล่นรถน้อยๆเล่นหกขมิ้นเล่นกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นธนูน้อยๆเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าปานี่กว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่ความสุขตอนเด็กๆเล็กๆที่ว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะก็เป็นสุขแล้วตอนนี้ไม่เล่นแต่มาเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆเรือน้อยๆกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นเฮือนตรงหน้าขึ้นมาเลยได้บัดอันนี้ความสุขก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเก่าก็ไม่สนุกอีกแล้วทำไมต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้ามีกามคุณ5พรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมบำเรอตนด้วยรูปทั้งหลายด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้อยากได้ชวนให้กำหนัดเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและปานีตกว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่นี่คือความสุขท่านจะเห็นไหมความสุขของเด็กตัวเล็กๆความสุขของเด็กยังแบเบาะความสุขของเด็กตัวเล็กๆ เป็นทารกความสุขของเด็กหนุ่มเด็กสาวจนมีผัวมีเมียมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในโลกเอามารวบยอดเลยดีกว่าว่าในโลกเนี่ยในโลกบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิฝ่ายนักบวชคือพระพุทธเจ้าเอาละก็แบ่งกันเป็นสองพวกกันแล้วกันต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันนะผู้คนผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกทางฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมด้วยโภคคสมบัติทุกประการตามคติพระพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในนี้พระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงยกความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เห็นลำดับขั้นความปานี่ของความสุขทั้งหลายมันแย่งมันชิงมันอะไรกันต่างๆแล้วแต่ความเข้าใจว่าเป็นสุขนั้นนะพระเจ้าจักรพรรดิตามอุดมคติมีรัตนะ7ประการมีฤทธิ์4ประการรัตนะ7ประการคือมีจักรแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่มเย็นออกไปทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ทิศด้วยธรรมวิธีและโดยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้น ป็นจักแก้วกลิ้งไปหมุนไปไม่มีใครสามารถจะรบทับจับศึกยอมสยบสวามิภักดิ์แล้วก็สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นก็มีช้างแก้วม้าแก้วสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินได้ทั้งหมดสิ้นภายในเวลารวดเร็วไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์ฮอตไลน์ไม่ได้หมายถึงไอ้แฟกเฟิกอะไรสมัยก่อนไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องบงเครื่องบินอาศัยช้างแก้วม้าแก้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกมีแก้วมณีซึ่งทรงพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะยกทัพใหญ่ไปยามราตรีให้ราษฎรทำงานในยามค่ำคืนดุจเวลากลางวันก็ได้แก้วนั้นยกขึ้นชูขึ้นสว่างเหมือนกลางวันนี่คือของพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นก็มีนางแก้วนางแก้วนอกจากจะมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเนื้อกว่าสตรีมนุษย์ไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนละไมดังสำลีหรือปุ๋ยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นเฉียบกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นปากก็หอมดังกลิ่นบัว ไม่ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันยี่ห้อใดอีกทั้งพูดก็เพราะรู้จักปฏิบัติถูกพระทัยทุกประการหลังจากนั้นทรงมีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วนี่เป็นผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วไปทรัพย์ในดินสินในน้ำตรงไหนสามารถหาเงินทองให้พระองค์ใช้ได้ตามพระราชปรารถนาและทรงมีปรินายกแก้วผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆให้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสังราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธิ์หรือสัมฤทธิ์คุณ4ประการคือพระเจ้าจักรพรรดิมีพระรูปโฉมงามสง่าเนื้อกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของอาณาประชาราชซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์ก็รักประชาราชดังพ่อรักลูกเมื่อยามเสด็จไปณที่ไหนๆประชาราชจะเฝ้ารับเสด็จอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดตาและพระองค์ก็ทรงปรารถนาจะไปพบปะกับประชาราชนานๆเช่นเดียวกันความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นนี้ย่อมดีเยี่ยมกว่าความสุขของเด็กหนุ่มที่กล่าวมาแล้วที่พอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสของสตรีที่เธอปรารถนาตลอดจนความสุขของมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปไม่มีใครเกินพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรก็ตามนี่ความสุขในโลกนะพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะมีความสุขสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ายิ่งยอดกว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งกับภูเขาหิมาลัยเอาล่ะทีนี้เมื่อความตกขนาดเนี้ยมันไกลกันเป็นลำดับถึงแม้ทิพย์สุขในสวงสวรรค์จะเป็นกามสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ปราณีตล้ำลึกยิ่งกว่าทิพย์สุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพเสวยจากภายนอกผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขอย่างนั้นบ้างแต่ประการใดเลยเหมือนเทวดาที่เสวยทิพย์สุขมาเห็นมนุษย์เสพเสวยเห็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เห็นว่าเป็นความสุขที่เลวทรามกว่าไม่รู้สึกอิ ฉาหรือนึกยินดีอยากได้แต่อย่างใดและมิใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ที่ประสุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังบาลีว่าดูก่อนมาคันธิยะเรานี้แหละครั้งก่อนเมื่อยังครองเรือนอยู่มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยความยั่วยวนชวนให้กำหนัดเรามีปราสาททั้ง3แห่งปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูหนาวอีกหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่ในปราสาทประจำทุกฤดูไม่ต้องลงจากปราสาทเรียกว่าตีนไม่ติดดินเลยเวลา4เดือนสมัยต่อมาเรานั้นล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามเป็นจริงจึงละกามตัณหาบรรเทาความร่านรนและกามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีใจสงบระงับในภายในเรานั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเสพเสวยกามทั้งหลายอยู่เราเองก็ไม่ได้นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลทั้งหลายจึงไม่ใฝ่ทยานถึงความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมาคันธิยะเปรียบเสมือนว่าคือหะบดีบุตรคือหะบดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์มีโภคะมากมีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสรมีกามคุณห้าอันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปรนเปรย์อยู่เทพบุตรนั้นมองเห็นคือหะบดีบุตรคือหะบดีที่มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อคือหะบดีหรือบุตรคือหะบดีหรือใฝ่ทยานต่อกามคุณห้าของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่คำต่อก็บอกว่าไม่เลยท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใดเพราะว่ากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ดีเยี่ยมกว่ากามทั้งหลายของมนุษย์ดูก่อนมาคันธิยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมอีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพสุขจึงไม่แฝดทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูความสุขของมนุษย์ไม่ได้เสี้ยวของสวรรค์แต่ความสุขของสวรรค์ไม่ได้เสี้ยวความสุขทางจิตอันเกิดจากความสงบสงัดจากกามเพราะความสุขบนสวรรค์นั้นมันก็อยู่ในกามอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดลงไปอีกที่เราได้ยินว่าเทพมารพักมารพักเทพอะไรต่างๆขอให้เข้าใจให้ดีๆเถิดทั้งมารทั้งเทพนั้นคืออันเดียวกันในทางศาสนาพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็คือเทพชั้นสูงสุดชั้นปรนิมิตสวัสดีเทพชั้นสูงสุดนั่นคือยอดแห่งมารเพราะนั้นกามสุขก็คือสุขประสาททั้ง5สุขทางเนื้อหนังก็มีมากมายหลายอย่างและหลายระดับที่ล้ำเลิศก็มีที่เป็นทิพย์ก็มีและท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าว่าเป็นความสุข แต่กามสุขนั้นมีข้อปกพร่องและความสุขที่ปานนี้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอีกทำไมท่านผู้ประสบรู้จักสุขปานี้นั้นแล้วจึงว่าสุขประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามสุข
1: ถึงยอ
0: กความสุขอันเกิดจากกามนั้นเราจะต้องมองลงไปสามตำแหน่งมองภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและมองที่ปฏิบัติการของผู้เสพเสวยกามในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองในตัวบุคคลหมายถึงมองที่ขบวนการก่อทุกข์ภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามและก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองสิ่งที่ซึ่งได้ชื่อว่ากามที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพเสวยหรือมองดูที่รสของมันมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั่นเองว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองผู้ดูผู้คนที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้แสวงหาและเสพเสวยกามความจริงทั้งสามอย่างมันสัมพันธ์อาศัยกันแต่แยกมองเพื่อให้เห็นลักษณะที่เป็นไปในด้านต่างๆเรียกว่าวิพัชวาทีมองไปตัวที่บุคคลมองไปตัวกามเองมองไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แย่งกันในเรื่องกามเรื่องเกียรติเข็นฆ่าหาเสียงกันเปล่าๆอยู่เนี่ยก็เพราะกามนั่นเองมันจะเป็นความสุขที่ยังหยาบยังเลวทรามยังมีโทษถ้ามองดูภายในตัวบุคคลเราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่การรับรู้ประสบการณ์ต่างๆวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างผิดพลาดปล่อยให้กระแสกระบวนธรรมดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาตัณหาอยู่เสมอดังที่พุทธเจ้าของเราเล่าเรื่องเด็กนั่นแหละเด็กตัวเล็กๆหนูซิมันพอใจเล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขโตมาหน่อยมันก็เลิกพอใจซะแล้วกับอุจจาระปัสสาวะก็พอใจเล่นรถน้อยๆไถน้อยนี่เป็นกามของมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากามะไปว่าใคร่พอใจใคร่อยากกำหนัดติดย้อมอยู่ตรงนั้นพอมันโตมามันก็เลิกเล่นไถน้อยๆรถน้อยๆกังหันน้อยๆตักดินตวงทรายอะไรมันเลิกเหนียวใส่ถ้วยเหนียวเฮ็ดถ้วยใส่กองดินทรายว่าเอาถ้วยไปขายสื่อบ่มีป้ามันล่ำเป็นหัวล่ำยิบไปตองต่างผามาโตกันไปแล้วพัดว่าแพ้ไหมเอามาถือเบียงนี่พอเราเข้าลำไปอีกยิบกาบล่างต่างเสือกะเรียงต่างโซนหมอนหมุนเทิงทั้งเทิงป่องรอเอาข้อกายแล้วนั่งนองกายน้ำเขาลำใส่กันเขาไปเทวตอกอาบัตไอ้หมอลำมันเล่าเรื่องมันตั้งแต่ตอนเด็กๆมันคิดฮอดกันนะโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคิดถึงความหลังทั้งอดีตแล้วมารักกันใหม่ดีไหมทำนองนั้นนั่นมันก็อธิบายอยู่ในตัวว่าตอนเด็กๆมันเล่นกาบทรายมันเฮ็ดถ้วยเงี่ยวใส่ถ้วยเป็นกองดินทรายแล้วเอาถ้วยไปขายสื่อบ่แม่ป้าเขาเล่นกันพอโตมาหน่อยมันก็ไม่พอใจเล่นอย่างนั้นก็พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอใจในการแต่งเนื้อแต่งตัวอวดกันพอใจเสียงร้องรำทำเพลงพอใจชะไม้ชายตามองเหม่อหากันพอใจถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานพอใจเป็นผัวเป็นเมียกันต่อไปเนี่ยนะมันก็ย่อมเจริญเติบโตอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากามคุณมันก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปนเปื้อนตนเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักเนี่ยมันก็มีบวกมีลบฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสทางกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจติดใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสธรรมารมณ์ที่น่ารักขัดใจในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักมิได้ตั้งสติไว้คอยกำกับตัวเป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบไม่รู้จักตามเป็นจริงอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น มีทุกข์อยู่ในตัวบุคคลในขณะที่กำลังเสพเสวยในขณะที่กำลังแสวงหาในขณะที่มันหมดไปโหยให้โหยหากันอย่างนี้มันเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวกามเองกามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักหนึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียแล้วก็หิวโหยเขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้กอดแทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อนก็อร่อยไม่เต็มอยากและก็ไม่ได้เต็มอิ่มได้จริงแห่นไม้แห่นกระดูกคือนุ่มไล่เจ้าของแสบว่าพอจะอิ่มเป็นจักเถื่อว่าอิ่มจักเถื่อกามไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มเลยตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหยี่ยวเป็นต้นข้าปินมาเหยี่ยวแรงตัวอื่นเห็นเข้าก็โผล่เข้ามารุมมาจิกมาแย่งเอาเป็นของไม่มีสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการไม้จะปองจะเอาเป็นเหตุให้เกิดการแข่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดจนสังหารเข็นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักปล่อยจักวางย่อมเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะการแย่งชิงทั้งนี้และทั้งนั้นเข็นฆ่ากันในกรุงเทพเพราะแย่งกามนี่ไม่ใช่อะไรดูให้ดีๆลึกๆลงไปหาเสียงเปล่าๆแข่งกันก็เพราะไอ้นี่แหละ ดูให้ดีๆเถิดมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังบางทีท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงหญ้าลุกโพลงเดินทวนลมไม่ช้าก็ต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นจะไหม้มือไหม้แขนไหม้อวัยวะไหม้หัวไหม้ตาอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัสเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงวิ่งทวนลมไหมไปบางครั้งท่านก็บอกว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้ว่าหากตกลงไปถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อยบางครั้งท่านก็เปรียบเหมือนความฝันกามมองเห็นทุกอย่างเฉิดฉันอำไพแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายอยู่ในความฝันฝันดีคักแน่ตื่นขึ้นมาเสียดายฝันเสื่อสิ่งที่ได้มาอยู่ในขณะนี้ที่เราพออกพอใจไม่นานนักก็จะลาลับดับไปไม่ได้อยู่กับเราที่แท้จริงมันเหมือนความฝันเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเขามาเอาออกแสดงดูโก้เก๋หรูหราวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชมแต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวอย่างไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิของตนที่แท้จริงเจ้าของธรรมชาติตัวธรรมชาติก็เป็นเจ้าของตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องเอาคืนของเขาไปที่นั่นเหมือนนั้นไม่มีทางผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็พลุกไปได้มาเป็นแสนเป็นล้านในที่สุดเจ้าของเขาก็มาเอาคืนคือตัวธรรมชาติเราพอมาแล้วก็พกไปนั่นคือกามต่อมาท่านเปรียบกามนั้นเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกได้ผลเขาก็จะได้ด้วยวิธีใดเขาก็ใช้วิธีนั้นผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสัยพรานก็เอามีดเอาขวานมาตัดทำลายเสียทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ล้มทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไปก็มีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันโจแย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันจึงเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีลูกดกๆคนทั้งหลายไม่เห็นปรารถนาจะกินขึ้นได้ก็ปีนขึ้นไปคนที่จะซ้อยจะใครจะคว้าเอาไม้อื่นมาซอยเอาผาดบันไดขึ้นไปขนพามาก็ฟันเอาซะเลยโค่นต้นเลยกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับ ต้องมีทุกข์แน่นอนสับกันอยู่นั่นแหละโคกันอยู่นั่นแหละเปรียบเหมือนหอกและหลาวมักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลใหม่แผลเล็กกว่าแผลใหญ่ไม่เจ็บน้อยกว่าเจ็บมากเปรียบเหมือนหัวงูเข้าไปเกี่ยวข้องไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตให้ปลอดโปร่งได้แท้จริงอาจจะฉกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอไม่ขาดมีแต่ภัยอยู่ในกามนี่คือตัวกามเองคือตัวสิ่งที่เรารักคือตัวสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราใคร่ทั้งหลายมันมีผลเสียของมันอยู่ในตัวอย่างนี้กล่าวโดยย่อความบริสุทธิ์อร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอํานวยให้เพียงชั่วครู่ชั่วยามในเวลาที่เสพเสวยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอแม้ส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละมันจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วยังทิ้งความเสียดายเอาไว้ทรมานใจคนบางคนและยังไม่พอนะอร่อยชั่วคู่ชั่วยามในเวลาเสพสะเพยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละเมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วก็ยังทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์ไว้ให้ทรมานใจคนบางคนที่รีพิไรลำพันคิดฮอดคิดถึงสิ่งที่ว่ามันดีมันงามนั่น10ปี20ปีก็ยังคิดฮอดคิดถึงลำพึงลำพันเป็นบ้าตายเพราะกามนี่ร้องห่มร้องไห้เพราะกามนี่เพราะเสียดายดูให้ดีๆเธอในตัวกามนี่มีโทษมากทีเดียวเริ่มตั้งแต่อยากได้ก็เป็นโทษได้มาสูญเสียไปก็เป็นโทษได้เซฟเสวยอร่อยผ่านไปก็เสียดายเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมกามตัวนี้แหละเป็นขุนพลอันดับหนึ่งของพระยามารว่ากันว่าอยู่ในประธานสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าพระยามารมาพูดดีๆเห็นพระพุทธเจ้านั่งความเพียรนั่งทำความเพียรบอกว่าท่านจะตายนะชีวิตท่านมีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวใน 1,000 นะท่านเลิกดีกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเลิกไปทำไมเราตายเสียดีกว่าดีกว่าผู้พ่ายแพ้ต่อท่านเรารู้จักแล้วขุนพลของท่านกองกำลังของท่านกามนี่เป็นกองพลที่หนึ่งของท่านกามาเตปัทมาเสนาทุติยารติวุจติตติยาคุปิปาสาเตจตุเทศตันห้าปวุจติปัญญมังที่นามิทันเตชัตถาภีรูชัตท้าพีรูปบุตจติสัตตมังปิจิกิจชาเตมัคโคธัมโพจาธโมไล่ไปถึง10กองผลขออภัยเป็นกากเป็นกรเป็นภาษาบาลีเอาตัวเดียวนี่ก็เหลือกินเหลือใช้ทิกพยามารเอามาใช้กามมาเตปทมาเสนากามความใคร่ความพอใจหลงไหลใคร่อยากติดตราตึงใจในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละคือขุนพลที่หนึ่งแห่งกาแห่งพยามารเรารู้จักพยาบาลหัวรอดลงคอเอิกว่าอย่างไรบอกว่านะเมสมณโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกนักปฏิบัตินั่งหลับตาทั้งหลายท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกมันจะพูดอย่างนี้พัทโทสิสภปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษสามหาพันธนพัทโทสินะเมสมณโมคสีติบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องใจท่านทั้งบ่วงทิพและบ่วงอันเป็นของมนุษย์มหาพันธนพัทโทสิบ่วงยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องท่านนะเมสมณโมคสีติท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกสมณะทั้งหลายเอ๋ยหลังจากนั้นมันก็ยังโฆษณาประกาศคู่นักปฏิบัติบอกว่าอันตริขะจโรปาโซบ่วงของเราล้ออยู่ในอากาศทั่วไปในอากาศยะวายังจรติมนาโซบ่วงของเรารอยอยู่ในใจท่านแล้วท่านยังไม่รู้สึกหรือ
1: แล้วสุดท้ายก็บอกว่านะเมสมณโมขสีตีหนีบุพนข่อยดอกสมณะทั้งหลายแล้วเราจะหนีพ้นไหมกามาเตปธมาเสนาหัวหน้าขุนพลอันดับหนึ่งคือกามนักปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็อยากถูกเลขอยากถูกหวยมันก็เอาเลขมาอวดมันก็เอาเลขมาล่อเอาเบอร์มาล่อถามใจลงไปเถิดว่าอยากถูกหวยอยากถูกเลขอยากฝันเห็นใจคิดพินิจไฟหาไฟคว้าครูบาอาจารย์พูดอะไรตีเป็นเลขเป็นหวยมุดแต่เข้าใจหรือไม่ว่าพญามารมันเข้าไปสิงมันใช้ขุนพลที่หนึ่งมันทำลายถ้าเราอยากถูกหวยถามลงไปสิว่าถูกเลขได้เงินมาจะเอามาทำอะไรคำตอบบางทีก็จะกระมิกระเมียนว่าจะทำบุญทำบุญเพื่ออะไรถามมันลงไปสิเพื่อไปสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์นั้นมีอะไรมีรูปทิพย์กินทิพย์เสียงทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์อารมณ์ทิพย์เป็นเทวดานั่นแหละยอดกามอยู่ในเทวดานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชะกามาวจรังจิตตังจิตอันวนเวียนอยู่ในกามหกชั้นเนี่ยไปไหนนั่นแหละคือกามที่ละเอียดยิ่งกว่ากามของมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นมันจะหนีไปไหนพ้นนักปฏิบัติถ้ายังปรารถนาถูกเลขถูกหวยจ้องกระซื้อเลขซื้อหวยแม้แต่นักปวดสมณะพราหมณ์ชีทั้งหลายนั่นแหละถูกพญามารลากแล้วลากแล้วเข้าไปสิงไปสู่สยบแล้วเรายังรู้ไม่ทันอีกหรือนี่ในตัวของกามเพียงแต่อยากถูกเลขนี่มันก็เป็นความทุกข์แล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าถูกมาจริงๆจะเป็นอะไรมาเร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นหลังจากนั้นมันอำนวยให้ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เซฟเสวยตามนั้นหมดจากนั้นก็ชอกช้ำระกำขมขื่นอีกหรือว่าสนุกสนานเรียบร้อยเพลิดเพลินไปได้ดังอกดังใจแล้วมันหมดไปก็เสียดายเร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นเมื่อจางคายหายลับดับร่วงผ่านไปก็ทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์เอาไว้ทรมานใจอีกอย่างไรอีกยังมีอีกโอ้ยไม่รู้เท่าไม่เอาทันโทษของกามมีมากถือว่าเป็นความสุขนี่ตัวกามเองคือตัวความอยากนั่นความอยากได้เองก็เริ่มเป็นทุกข์อยู่ในตัวต่อมาด้านที่3เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยความสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของกามในด้านนี้ท่านได้บรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทำมาหาเลี้ยงชีพและแสวงหาสั่งสมกามวัตถุไว้เสพเสวยดูสิกลางค่ำกลางคืนเขาได้หลับได้นอนกันไหมนะเดินแสงฟืนแสงไฟมาบมาบเมือบเมือบอยู่เลาะวัดงูจะกัดตายฝนตกไม่ได้ฟังแบกเหลาแบกแหลมไปเสียบไปแทงกบเขียดปูปลานั่งรถมาตรวจเทศดึกดึกตื่นตื่นโอ้ยเอาไฟติดหัวผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีถือฉมวกไปเที่ยวทำบาปแทงปูแทงปลาแทงกบแทงเขียดสั่งสมบาปก็เพราะกามนั่นอีกแหละไม่ได้หลับได้นอนดูเถิดมันเดือดร้อนไปหมดมันมีรางวัลให้คนทำกามนั่นแหละเป็นตัวรางวัลความอร่อยอร่อยจากกามนั้นเป็นรางวัลที่ธรรมชาติจ้างมนุษย์ทั้งหลายให้สัมพันธ์อยู่กับโลกกับสังคมกับกามมันจ้างด้วยราคาถูกมากอร่อยอร่อยชั่วคู่ชั่วยามแต่เสร็จแล้วต้องทุกข์ยากลำบากประสบปัญหาในการทำมาหาเลี้ยงชีพแสวงสังสมกามวัตถุไว้เสพเสวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาแต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝนทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยากบางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบางขยันมันเพียรสู้ทำงานทำการด้วยความเหนื่อยยากจนไหลตายก็มีบางทำงานอาเพื่อต่างน้ำแต่งานกลับไม่สำฤทธิ์ผลไม่ได้เงินได้ทองขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกัดกลุ่มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุกข์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นโจรปล้นบางคนลักบางไฟไหม้เดือดร้อนวุ่นวายไปอีก ขันได้กามวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้โง่ผู้เขลาต่อสัจธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอากามวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุถูกเหยียดยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันมากขึ้นบางก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะความเห็นแก่กามวัตถุอู้เป็นทุกข์ด้วยกันนะได้มากก็เป็นทุกข์เมื่อ2เดือนก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์แม่ค้าขายผักจังหวัดประทุมธานีไปขายผักขายไปขายมาก็ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่แหละไม่ได้ซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเสร็จแล้วก็ถูกรางวัลที่1พอไปอ่านดูไปตัวดูก็ถูกหมดทั้ง7ตัวดีใจเป็นลมสลบดูนั่นโทษของกามนะดีใจจะเป็นล้มสลบแทนที่จะเป็นความสุขมันสุขเฟ้อล้นจนเป็นล้มสลบตายไปจะมีผู้หญิงแต่งตัวดีคนหนึ่งผ่านมาจะไปทำงานก็เห็นแม่ค้าสลบอยู่ข้างฟุตบาทก็ถ้ามาบีบมานวดเอาน้ำมาประพรมเอายาดมมาใส่จมูกให้ดมแล้วก็เห็นเลขกับหนังสือพิมพ์อยู่ข้างๆไอ้ลอตเตอรี่ไอ้คนนี่ก็ตัวดูเอามันถูกนี่ว่าพอถูกก็เอาไปซะเลยทิ้งแกอยู่ตรงนั้นไอ้ทางโน้นฟื้นขึ้นมาอ้าวลอตเตอรี่หายไปอีกเป็นล้มเข้าไปอีกทุกสองชั้นเลยทุกครั้งแรกดีใจสลบฟื้นขึ้นมาดีใจหรือฟื้นขึ้นมาก็เสียใจสลบเข้าไปอีกทุกจริงๆนะเรื่องกามพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ทะเลาะวิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ทะเลาะวิวาทกับพราหมณ์คือหบดีทะเลาะวิวาทกับคือหบดีนักการเมืองทะเลาะวิวาทกับนักการเมืองแม่ทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อพี่ชายน้องชายทะเลาะกับพี่ชายน้องชายพี่น้องหญิงทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องชายทะเลาะพี่น้องหญิงเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบางก็ลงไม้ลงมือถึงกับใช้สตราอาวุธเข็นฆ่ากันถึงตายทุกปางตายถึงพวกที่ประเตรียมอาวุธจุฑภัณฑ์เข้าประทะเหตุกันทำสงครามล้างผลาญกันอย่างอิรักอิหร่านปาเลสไตน์จอร์แดนอย่างสงครามเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศคูเวตใช้หอกใช้ดาบแหลนลาวเงาปืนยิงแทงตัดศีรษะระเบิดกันถึงขีปนาวุธแพตตีออโทมาฮอกอะไรต่างๆสกัดบีเข็นฆ่ากันก็เพราะกามนั่นแหละประกอบการทุจริตจี้ป่นแย่งชิงคบชู้ถูกจับได้เขานำไปลงโทษทันต่างๆเป็นคลุโทษละหุโทษครั้นตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุมาจากกามที่ได้มีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกามว่ามีข้อบกพร่องต่างๆดังที่กล่าวมานี้ก็ได้ประสบความสุขที่ปราณีดีเยี่ยมกว่ากามสุขประจักษ์กับตนจนไม่นึกอยากได้กามคุณนั้นแล้วท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขว่ามีสภาวะมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบมีใจความว่าเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนตัวสุขเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบอนชัยหลังจากนั้นก็ใช้เล็บเกาบั่งปากแผลของตนเองย่างตัวที่ลุ่มทานไฟต่อมามีหมอมารักษาเขาหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่ลุ่มทานไฟเขาย่อมไม่รู้สึกกระยิบยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั่นที่ย่างตัวที่หลุมไฟหรือจะกินยาเช่นนั้นอีกนี้ฉันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละกามตัณหาแล้วได้ประสบสันติสุขภายในใจชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ทิพย์สุขบนสวรรค์ เขาเห็นคนอื่นๆที่ปนเปื้อนเสพเสวยกามอยู่ย่อมไม่นึกกระหยิ่มทะเยอทะยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั่นไม่อิจฉาตาร้อนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนและรักษาตัวหายแล้วถ้ามีคนแข็งแรงกว่ามาช่วยกันจับตัวเขาฉุดเข้าไปหาหลุมถ่านไฟเขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบเพราะไฟนั้นร้อนมากถูกเข้าไม่สบายเลยเรียกว่ามีความสัมผัสเป็นทุกข์ต่างจากครั้งก่อนเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนอยู่เขาเข้าไปเองไม่ต้องมีใครมาจับเขาไปฝิงเอาตัวไปย่างไฟแล้วเขาก็เป็นสุขสบายที่ไฟนั้นก็ลุ่มเดียวกันแท้ร้อนมากเหมือนกันแต่บัดนี้เขาไม่ปรารถนาจะไปหาไฟลุ่มนั้นที่เป็นฉะนั้นเพราะคนเป็นโรคเรื้อนมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกข์กว่าความเป็นสุขฝิงไฟเกาปากเกาแผลเกาขี้เรื้อนสบายใจเป็นสุขใจมากไม่อยากออกจากกองไฟแต่พอหายดีแล้วไฟกองนั้นร้อนจิบหายไม่อยากเข้าไปใกล้ใครมาจับไปก็จะบิดผิวหนีนี่คนโรคเรื้อนนี่เขาเอาเล็บเกาปากแผลฝิงย่างตัวที่หลุมถ่านไฟนั้นเขายิ่งเกาแล้วก็ยิ่งย่างตัวปากแผลก็ยิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นน่องเฟะยิ่งขึ้นความสุขความอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็อยู่ที่การได้เกามีความสุขแท้ๆเมื่อเขาได้เกามีความสุขแท้ๆตรงที่แค่ปากแผลที่เขาได้เกานั้นถ้าเขายังไม่หายจากอาการคันตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้เขาก็ยังคันนัวอยู่ตรงนั้นแหละเกาอยู่ตรงนั้นแหละจะให้เขารู้จักความสุขชนิดที่ไม่ต้องเกาที่มันคันได้อย่างไรความสุขของเขามีตรงที่มันคันนั้นเขาได้เกาแล้วมีความสุขถ้าได้มาเคยพูดบ่อยง่ายๆสุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเชยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเหมือนกับถูกความคันและก็หันมาเกามันได้พอทุเลาไว้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดหาทางกำจัดเจ้าตัวตัณหาโรคขี้เรื่อนนี้ออกไปเมื่อได้เขาหายโรคมีสุขภาพที่เป็นปกติแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาจะไม่ปรารถนาความสุขอันพึงได้จากการเก่าณที่หันนั้นอีกต่อไปในเรื่องกามนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกกามตัณหาบ่อนใช้อยู่เมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลายกามตัณหาก็ยิ่งขยายตัวแรงขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความร่านรนกามก็ยิ่งเร้ารุมเขามากขึ้นและแล้วความสุขความอร่อยความช่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกามคุณทั้ง5เท่านั้นถ้าเขายังไม่คนไม่หายไม่ปลอดไม่โปร่งจากความบ่อนความชัยของกามตัณหายังถูกความร่านรนกามเร้ารุนอยู่ตลอดกาลการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าปานี้กว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้กามตัณหายังปกยังเร้ายังคลุกกุ่นอยู่ในจิตในใจเมื่อได้กามตัณหาไม่บ่อนชัยเขาปลอดโปร่งจากความเร่าร้อนของกามแล้วเมื่อนั้นเขาจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ปานี้กว่าได้นี่คือภาวะที่ไร้โรคไม่มีอย่างอื่นที่จะมาเบียดเบียนจิตใจหรือความสุขที่เรียกว่าสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของนิพพานในสักสูตรพระพุทธเจ้าสนทนากับอุบาสกชาวแคว้นสากยะจำนวนมากทรงซักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกเหล่านั้นว่าคนที่ประกอบการงานสุจริตไม่แตะต้องอกุศลกรรมใดๆเลยได้ทรัพย์วันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละ1เหรียญ2เหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละ100เหรียญทุกวันย่อมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่คนที่ขยันหมั่นเพียร นั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สัก100ปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่ครึ่งวันทั้งนี้ เพราะว่ากามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแก่นสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่ต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถ

0: ินารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำ

0: ันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

างเท่าจันทีบ่ได้ไปสั้นฟ้าได้ไปเกิดนำเขาพุทธแล้วคอยถ้าเอาผลทานลูกบ่ทำน้อไปให้แอนคอยสิบปีมาได้คอยปี

ไปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องอ่อนฝ่าลงไปเอาขอน้ำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัด

ฝันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี้เป็นยังไงอาเสตเตทอกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อมเมื่อไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียเมียบ่สั่งบ่หันจบพ่อแม่

ลูกปันบ่เตียงแม่ตายทิมนั่นสำแบวหาลังคนเฮ็ดให้แล้วแต่เก็บลูกเผาเสร็จเอาเงิน

อันนั่นคือคอยประจังนั่งท่ากินขี้คอยวิญญาณซอมแต่นิดหน่อยลูกสาวโตสิมาใส่ขั้นลูกโตใส่บาดแล้วยะ

ลูกกับลันเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาวันนั้นคือตักบาทจังหันเด้อคำเอ๋ยท่านเป็นบุญยามสวยแต่งเพลคุณคำบุญประจำ

ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้ามื้อดับแห้ง14 ค่ำไอ้พวกเจ้าลงไปเอาหอเข้าน้อยพร้อมทั้งเข้าประดับดินและเข้าสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิจจาลูกพ่อ

บุญเฮาทำเราเป็นคนก็รอกินนั้นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮา

แม่คำเอ๋ยนี่อย่างลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินข้าวสากย้อนลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินหัวคน

0: เอาจังทีลูกเข้าไปใส่เท้าคือบ่เห็นมัน
1: บ่เห็นดอกเท้าให้บ่มีหรอก
0: โอ้ยพ่อแม่ท่าอยู่เหมือดเกินคอยถ้ากินน้ำลูกแก้วพอคอยแล้วลูกบ่มาเว้นยานคนอื่น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบล

0: ครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้มัน
5: โชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคม